0: เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสหันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การไวรัสโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมพันธ์ถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพียงแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะครับก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายผมเห็นรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better บรอดเดอร์ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลอห์มูตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
11: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮัสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamปิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุจิตวิรุจฉัตรรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักปิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team ปิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักคารินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2ต่อ1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2ต่อ1เซตด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม2ต่อ0เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี2ต่อ1เซตด้านจักรยานถนนโรดเรซบุคคลชาย 97.2 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกฤตภาสหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งจายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจายและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือกิลินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวลโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใ ช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณ

0: และธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
5: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดอันเป็นพิธีพราหมณ์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
6: ขอบคุณค่ะอาจารย์ขาในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหวของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ wellness ต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสต์โปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงอะค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
7: ครับคือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทอราปิสต์โปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
6: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
7: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลเนสเวลเนสนี่จำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือในหลายที่เองในประเทศไทยนี่ต้องการพอสมควรครับ
6: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
7: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่าง มบูรณ์มาก

0: กว่าเดิมครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
0: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทอเรปิสที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่เบื่อจากการอยู่เวรแอบนะครับพูดง่ายๆคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบอายุที่นั่นแล้วสามารถอัพตัวเองมาทำงานเวลเนสที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้าอันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเนสอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเนสให้เขานะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเนสผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเนสในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวาสมหรือแม้กระทั่งเวลเนสอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจากหลักสูตรเหล่านี้ครับไปทำงาน
1: ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมความร่วมมือนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
0: ทางกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับ
1: ก็คือมาเรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
0: และทำงานต่อตรงนั้นครับ
1: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยเนี่ยก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
0: อ๋อโดยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
1: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
0: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
1: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
0: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มนึงไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเนสแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเนสไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทอราปิสต์หมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเนสเนี่ยแต่ละเวลเนสต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการ ที่ทำเรื่องเวลเนสเซนเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้
1: ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
0: โอ้คือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทอราปิสที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเนี่ยก็เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพแล้วมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่า Wellness Economy ของประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของ Wellness Destination ของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะไทย Wellness Therapist เนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยนี่ต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
0: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมหกรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่หนึ่งที่กรมจะจัดในวันที่20-22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเน็ตที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเน็ตเข้าไปทำงานคือจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
1: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
0: ครับจริงๆตัวเรื่องของเวลเนสนะครับโดยเฉพาะเวลเนสฮับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัวเวลเนสเซ็นเตอร์เองมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมีเวลบีอิ้งเวลบีอิ้งนี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการในเวลเนสเองนอกจากเกิดเวลบีอิ้งแล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลเนสมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสโปรแกรมแล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: ท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคพร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุมผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที่
5: สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
4: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยานด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทยจะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
6: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
7: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
6: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: การ
2: ขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทยลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากร้อยละ2เป็นร้อยละ7ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
8: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกนะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำยังไงให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
2: ด้านนายบรรเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCG JWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
9: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งนะถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆมีแพ็คก็ตรงนั้นก็เป็น priority ที่ลองมาแล้วก็น่าทำ
2: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทูวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดมองว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนนจึงกังวลว่าการขนส่งทางรางอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่า
10: ขนส่งทางรถไฟเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันคือเรื่องของหัวกระทายว่าอยากจะให้เขามาใช้มันก็ต้องมีต้นทุนให้เขาที่เขาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับถามว่าแล้วมัน make sense ไหมในเวลาที่ของเขาอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ได้เหมาะสมกับการจะใช้รางนะครับ
2: อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในการลดต้นทุนด้านการขนส่งท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผันผวนซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาดเพราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่าร้อยละ7จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิกาถิตตาโลรายงาน

0: หากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวท.พังงา FM 100 MHz และสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวท.พังงา Radio เพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภัยรัตน์ เพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมกันพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีส

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่11พฤษภาคม2569และจะเจอกันกับดิฉันค่ะชาลิฮาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรยวนนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมไปถึงขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะนำประเด็นนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของบทบาทหรือว่าการดูแลในส่วนของโรงพยาบาลนะคะการดูแลรักษาของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงระบบการบริการการแพทย์ในการดูแลในส่วนของผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายสมพรนะคะสหจารุพันธ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ครับก็ผมนายแพทย์สมพรสหจารุพัฒน์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าครับก็ขอแนะนำตัวเองประวัติส่วนตัวสั้นๆนะครับก็จบเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อสักปี39นะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ่าตัดนะครับศัลยกรรมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็จบมาปี43หลังจากนั้นก็รับราชการเป็นหมอผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับจนก็ได้รับนะครับโอกาสในการทำงานบริหารเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เมื่อปี62นะครับหลังจากนั้นก็เป็นรองผู้อำนวยการอยู่5ปีนะครับก็ทางกระทรวงก็ได้แต่งตั้งนะครับให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าเมื่อ1ตุลาคม2567ครับก็ทำงานมาสักปีครึ่งแล้วครับครับอยู่ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าก็โอเคครับท้าทายดีครับ
0: ทำงานน่าอยู
1: ่ทำงานน่าอยู่ครับก็มีทั้งธรรมชาตินะครับแล้วก็ความน่ารักของเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็ประชาชนครับในส่วนนี
0: ้ค่ะเราพูดถึงเรื่องของบทบาทภารกิจในส่วนของเป้าหมายหรือว่าการบริหารในส่วนของโรงพยาบาลตะกั่วป่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็ผมสโคปลักษณะของการทำงานของโรงพยาบาลคร่าวๆนะครับก็โรงพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยประชากรของจังหวัดพังงามีสักประมาณ 250,000 ถึง 260,000 กว่าคนนะครับซึ่งมี8อำเภอนะครับแต่นี้เรามีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่2โรงพยาบาลก
0: ็
1: คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็คือโรงพยาบาลพังงาแล้วก็โรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับซึ่งก็แบ่งกันรับผิดชอบคนละครึ่งคร
0: ึ่
1: งจังหวัดนะครับคนละ4อำเภอนะครับก็รับผิดชอบประชากรประมาณ 120,000 130,000 กว่าคนนะครับโรงพยาบาลตะกั่วป่าเองก็รับผิดชอบ4อำเภออ
0: ำ
1: เภอตะกั่วอำเภอตะกั่วป่าเองนะครับกระโปงท้ายเหมืองแล้วก็กุละบุรีนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับชาติทางกระทรวงสาธารณสุขก็จัดอยู่ในระดับ M1 นะครับในเขตสุขภาพที่11เนี่ยมี7จังหวัดนะครับโรงพยาบาลตะกั่วป่าก็อาจจะเป็นไซส์ M1 ที่อาจจะเป็นน้องที่สุดนะครับก็ไซส์ใกล้ๆกันเนี่ย200กว่าเตียงเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เกาะสมุยท่าศาลาแล้วก็ที่ตะกั่วป่านะครับพังงาอาจจะประมาณสัก230-240เตียงนะครับโรงพยาบาลพังงาตะกั่วป่าตอนนี้ก็209เตียงนะครับจริงๆบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลก็ตะกั่วป่าเองมีสาขาหลักนะฮะให้บริการสาขาหลักนี่ครบนะครับสูสันเม็ดเด็กออโถก็คือหมายว่ามีหมอสูติกรรมดูแลเรื่องของการคลอดดูแลโรคของผู้หญิงนะครับหมอเด็กนะครับกุมารเวชกรรมก็รักษาโรคทั่วไปนะครับแล้วก็อายุรกรรมนะครับก็รักษาผู้ใหญ
0: ่
1: ทั่วไปนะครับมีเฉพาะทางอยู่สักสองแผนกก็คือระบบประสาทและสมองแล้วก็อายุรกรรมโรคไตนะครับศัลยกรรมก็มีนะครับก็คือผ่าตัดทั่วไปแล้วก็มีศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนะครับอยู่ที่เป็นความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ศัลยกรรมกระดูกก็คือผ่าตัดข้อและกระดูกทั่วไปอันนี้ก็เป็นสาขาหลักที่รักษากันอยู่ส่วนสาขารองเราก็ยังมีพวก คุณหมอตานะครับคุณหมอหูคอจมูกนะครับคุณหมอทางด้านจิตเวช1ท่านแล้วก็กำลังจะไปศึกษาต่ออีก1ท่านนะครับอันนี้ก็ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ยาเสพติดรวมด้วยนะครับคุณหมอเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ที่ห้องฉุกเฉินตอนนี้มีอยู่2ท่านกำลังจะจบมาอีก1ท่านนะครับมีคุณแม่คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ครอบครัวอันนี้ก็จะไปดูแลจนถึงพื้นที่เลยนะครับ
0: เจาะลึกเข้าไปในพื้นที
1: ่ใช่ครับก็จะดูแลเรื่องของปัญหาสุขภาพพื้นฐานนะครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนตอนนี้เรามี3ท่านนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมีคุณหมออาชีวเวชกรรมดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานนะครับตามโรงงานตามโรงแรมนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจของโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่แล้วก็ของทุกกลัวป่าก็จะมากกว่าทางโรงพยาบาลชุมชนนิดหน่อยตรงที่ว่าเราดูแลตั้งแต่ปฐมภูมิก็คือคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่ดูแลจนถึงพื้นที่ชุมชนครอบครัวจนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็คือมาดูแลกันที่โรงพยาบาลก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาเรียกว่าเป็นดูแลเรื่องของทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมิก็จะสามารถผ่าตัดหลายๆโรคได้ดูแลเฉพาะทางหลายๆโรคได้นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจโดยทั่วๆไปแล้วก็จริงๆแล้วโรงพยาบาลก็จะมีเรียกว่ามีลูกกับหลานนะครับลูกก็โดยตรงก็คือศูนย์การแพทย์เขาหลักก็จะเป็นลักษณะของการตรวจให้บริการภาวะฉุกเฉินให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลักก็ตั้งอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกก็คือที่เขาหลักตรงจุดนั้นนะครับส่วนหลานก็คือเป็นโรงพยาบาลบางไทรที่จะดูแลกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายเรามีทั้งหมด8รปสตแล้วก็มี2เครือข่ายนะครับบุคลากรของโรงพยาบาลตะกัวป่าเองก็เกือบถ้ารวมศูนย์การแพทย์เขาหลักด้วยก็600กว่าคน600กว่าท่านนะครับบุคลากรมีแพทย์อยู่สักประมาณ40นะครับ40กว่าท่านแล้วก็พยาบาลสัก200มีทันตแพทย์อยู่8นะครับแล้วก็เภสัชอยู่สัก14คนนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจในภาพรวมๆของโรงพยาบาลตะกัวป่านะครับในตอนในปัจจุบันนี้ที่ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนอยู
0: ่ค่ะก็ถือว่าครอบคลุมทั้งบุคลากรแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ามั่นใจว่าเอ๊ะในส่วนของตะกัวป่าเองรวมไปถึงในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองเนี่ยมีแพทย์แล้วก็มีหน่วยบริการที่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในส่วนของช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะท่านผอ.คะในส่วนของโรงพยาบาลมีเรื่องของการพัฒนาด้านใดเพิ่มเติมเพื่อที่จะยกระดับนะคะการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะ
1: ครับจริงๆเราก็พัฒนาตามวิสัยทัศน์นะครับของโรงพยาบาลเราตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำนะครับก้าวทันเทคโนโลยีนะครับประชาชนสุขภาพดีแล้วก็เจ้าหน้าที่
0: ม
1: ี
0: ความส
1: ุ
0: ข
1: รวมด้วยนะครับก็ทุกครอบคลุมทุกๆด้านนะครับในช่วงที่ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการจนคิดว่าในช่วง 3-5 ปีเนี่ยโรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพหลายอย่างนะครับก็เบื้องต้นก่อนเนี่ยเราคิดว่าโรงพยาบาลตะกัวป่าเนี่ยยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะยังไม่ได้รับการปรับปรุงมาสักพักนึงนะครับเรามีตึกที่เรียกว่าอะไรเป็นตึกสูงอยู่แค่2อาคารก็คืออาคารผู้ป่วยนอกปัจจุบันเนี้ยซึ่งสร้างมาแล้วประมาณ25 ปีครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้25ปีปรับปรุงนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆก็ทรุดโทรมไปตามภาระไอ้ภาวะการเนาะมีทั้งรั่วมีทั้งขึ้นละอะไรเงี้ยครับก็25ปีแล้วครับอาคารปัจจุบันนี
0: ้
1: แล้วอาคารล่าสุดที่เราได้ที่เป็นตึกผู้ป่วยในเป็นตึกบุญสูงประมาณ6ชั้นเนี่ยฮะก็สร้างมาแล้ว10กว่าปีหลังจากนั้นมาเนี่ย10กว่าปีเราที่อื่นได้ตึกได้พัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานนี่ไปพอสมควรแต่ของตะกัวป่าเองเนี่ยยังไม่มีตึกใหม่เลยนะครับซึ่งล่าสุดที่ผมก็ได้ประสานทั้งภายในและภายนอกก็ล่าสุดเราก็ได้งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาสร้างอาคารผู้ป่วยนอกวินิจฉัยรักษา5ชั้นนะครับซึ่งได้งบปีนี้ปี 69
0: นี้
1: นะครับได้มางบประมาณ284ล้านนะครับก็จะเป็นอาคารเหมือนอาคารผู้ป่วยนอกบวกกับห้องฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นอาคาร5ชั้นใน5ชั้นเนี้ยก็จะมีครบทั้งหมดเหมือนจะมาแทนที่อาคารผู้ป่วยนอกปัจจุบันนะครับชั้นล่างเป็นห้องฉุกเฉิน
2: นะครับก็จะครบครันนะครับก็จะพื้นที่กว้างขวางนะครับสามารถดูแลผู้ป่วยที่เป็นภาวะฉุกเฉินได้ทุกวันนี้พื้นที่จะค่อนข้างแคบนะครับทำให้ระบบบริการหรือว่าการจัดโซนต่างๆของห้องฉุกเฉินเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานนะครับแต่หลังจากที่ได้ราคาใหม่นี้ก็จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็กว้างขวางมีห้อง CT สแกนอยู่ในตัวเรียบร้อยนะครับชั้น2จะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกเราก็จะย้ายโยกจากอาคารผู้ป่วยนอกปัจจุบันมาใช้อาคารนี้นะครับชั้น3เนี่ยจะเป็นห้องทันตกรรมนะครับชั้น4ก็จะเป็นเรื่องของห้องคลอดห้องแล็บนะครับชั้น5จะเป็นห้องผ่าตัดปัจจุบันเรามีอยู่5ห้องตอนนี้เราจะได้เพิ่มอีก7ห้องนะครับ
0: เฉพาะห้องผ่าตัด
2: เฉพาะห้องผ่าตัดแล้วก็ชั้น5เนี่ยจะมี ICU อีก8เตียงนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ10เตียงนะครับก็จะทำให้เราสามารถมีศักยภาพในการดูแลประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารใหม่นะครับกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอาคารที่มีบันไดเลื่อนนะครับจะเป็นอาคารที่ทันสมัยผมพยายามจะพยายามบอกว่ามาโรงพยาบาลให้มาเหมือนมาห้างนะครับในอนาคตนะครับก็จะลองปรับปรุงดูนะครับแล้วก็ล่าสุดเราตอนนี้เรากำลังปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดนะครับแต่เดิมนั้นเราใช้ห้องแยกในตึกอายุกรรมซึ่งค่อนข้างแคบนะครับไม่ได้เป็นสัดส่วนแล้วก็ความมาตรฐานความปลอดภัยยังไม่ครบถ้วนนะครับตอนนี้เราได้ลงมือขยับขยาย
0: ค่ะ
2: ก็จะปรับปรุงให้กลายเป็นหอผู้ป่วยจิตเวชที่ใหญ่โตขึ้นแล้วก็เป็นหอผู้ป่วยจริงๆที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็ปีนี้เราได้งบประมาณไปพัฒนาศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับแต่เดิมเรามีเฉพาะอาคารการตรวจผู้ป่วยนอกอันนี้เราได้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดอันดามันนะครับซึ่งก็ประมาณ13ล้านเอาไปสร้างอาคารผู้ป่วยหอพิเศษ12ห้องนะครับซึ่งนั้นต่อไปศูนย์การแพทย์เขาหลักก็จะพัฒนาสามารถที่จะมีทั้งผู้ป่วยนอกแล้วก็อาจจะสามารถแอดมิดออบเซิร์ฟดูอาการด้วยตัวของศูนย์การแพทย์เขาหลักเอง
0: โดยเฉพาะของศูนย์เขาแพทย์ศูนย
2: ์การแพทย์เขาหลักตรงจุดนั้นฮะ
0: ก็คือไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลของ
2: ในโรคง่ายๆ
0: เ
2: ช่นเป็นหวัดให้น้ำเกลือหรือท้องเสียเล็กๆน้อยๆอะไรฮะก็สามารถที่จะสังเกตอาการที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักได้แล้วเราก็คิดว่าเรากำลังอยู่ในโปรเซสที่ของบประมาณจากส่วนต่างๆเพื่อสร้างอาคารอีกสัก 3-4 อาคารนะครับไม่ว่าอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่นะครับอาคารสนับสนุนจนถึงอาคารจอดรถอันนี้อยู่ใน ongoing process อยู่นะครับถ้าได้ครบทุกอย่างก็ผมก็คิดว่าตะกัวป่าก็สามารถที่จะพัฒนายกเลเวลระดับการให้บริการได้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 3-5 ปีนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือระบบเป็นระบบบริการปีนี้เราจะได้มีหมอศัลยกรรมจบมา1ท่านผมกำลังจะตั้งเป็นศูนย์2กล้องแล้วก็ผ่าตัดเล็กนะครับโดยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารสามารถส่องกล้องได้ทั้งทางปากเองทั้งทางทวารหนักเองเพื่อเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่จนถึงสามารถที่จะส่องเข้าไปในระบบทางเดินน้ำดีซึ่งทุกวันนี้เราไม่สามารถจะทำได้มากนักจะต้องส่งตัวไปที่วชิรภูเก็ตบ้างนะครับไปที่สุราษฎร์บ้างแต่ถ้ามีศูนย์นี้ขึ้นมีหมอที่สามารถทำได้อันนี้เราก็เราเตรียมความพร้อมมาให้แล้วนะครับในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้นะครับตอนนี้ก็รอแค่คุณหมอเขาจบมาช่วงกรกฎาคมเราก็จะตั้งศูนย์ส่องกล้องขึ้นตรงจุดนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นศูนย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและก็การทางสาธารณสุขทางทะเลนะครับอันนี้เราก็จะมีหมอทางด้านเรื่องของการท่องเที่ยวจบมาในปีนี้แล้วก็ปีหน้ามีเรื่องของสาธารณสุขทางทะเลจบมาในปีหน้าซึ่งตรงจุดนี้เราก็คิดว่าจะมาเสิร์ฟในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาโดยย่อยิ่งเขาหลัก
0: เป็นโซนของนักท่องเที่ยวเยอะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกเนา
0: ะ
2: ในเรื่องของการดำน้ำนะครับซึ่งอันนี้เราก็กำลังดูว่าอาจจะมาเสริมในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับในการตรวจสุขภาพนักท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งในกรณีเนื่องจากหมู่เกาะสุรินทร์ซิมิลันตรงจุดนี้มีเรื่องของการดำน้ำลึกที่อาจจะมีเลือกโรคเฉพาะเช่นเรื่องของโรคน้ำดีดนะครับที่เกิดจากการดำน้ำลึกแล้วก็ขึ้นมาด้วยความรวดเร็วเกินนะครับทำให้มีแก๊สไนโตรเจนในร่างกายเนี่ยมันฟอร์มตัวเป็นฟองอากาศเราไปอุดตัน
1: ซึ่งทุกวันนี้เรามีอยู่อุบัติการณ์ของการเกิดโรคเลี้ยนอยู่เรื่อยๆประมาณ20รายต่อปีส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับที่ชอบดำน้ำลึกนะครับซึ่งทุกวันนี้ต้องใช้เครื่องความดันบรรยากาศออกซิเจนความดันสูงนะครับซึ่งตอนนี้เราได้งบประมาณมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาตรงจุดนี้เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดโรคน้ำหนีบนี้ได้นะครับซึ่งก็จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่ากำลังดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างได้งบประมาณมา13ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็จะพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นส่วนอีก2ศูนย์ก็คงอยู่ใน ongoing นะครับก็คือพยายามที่จะทำให้มีศูนย์โรคหัวใจนะครับสามารถจะไปจนถึงเรื่องของการสวนหัวใจได้นะครับอันนี้ก็กำลังของบประมาณก็ลองถ้าเผื่อโชคดีได้ก็จะทำให้เกิดศูนย์โรคหัวใจในจังหวัดพังงาเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ตะกั่วป่าสามารถผ่าตัดสมองได้เราดูแลเรื่องของระบบสมองโดยเฉพาะภาวะตีบเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเยอะก็ต้องผ่าตัดเนี่ยเรายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับจะต้องส่งไปวชิรภูเก็ตเพราะฉะนั้นถ้าสามารถผ่าตัดได้มันก็จะครบวงจรขึ้นนะครับดูแลตั้งแต่เล็กๆน้อยๆกินยาประทังกายภาพบำบัดจนถึงถ้ามันเป็นเยอะแตกใหญ่หรืออะไรเงี้ยต้องผ่าตัดเราสามารถที่จะดูแลได้จนถึงขนาดนั้นผมก็ว่าน่าจะทำให้การดูแลได้ครบวงจรขึ้นนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบสนับสนุนนอกจากเมื่อกี้ตามวินิจฉัยทัศน
0: ์
1: บริการเยอะแยะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความสุขด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่นี้ปีนี้เราได้งบประมาณในการพัฒนาคุมน้ำด้านหลังของโรงพยาบาลพื้นที่ของโรงพยาบาลของตะกั่วป่าเนี่ยพื้นที่ใหญ่157ไร
0: ่
1: นะครับเราใช้บริการด้านหน้าเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงด้านหลังของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคุมน้ำที่ใช้ทำประปาของโรงพยาบาลซึ่ง 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีภาวะแล้งจนไม่มีน้ำไปทำประปาต้องอาศัยการขนน้ำโดยกองทัพเรือเข้ามาช่วยโรงพยาบาลอยู่พอดีปีนี้เราได้งบประมาณมาประมาณ13ล้านกว่าบาทจากกรมทรัพยากรน้ำกรมน้ำของกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนา
0: ะ
1: กรมยกุดหนองน้ำทางด้านหลังซึ่งผมคิดว่าต่อไปเราจะพัฒนาให้มันกลายเป็นคล้ายๆเวลเนสเซ็นเตอร
0: ์
1: ทางด้านหลังของโรงพยาบาลนะครับบวกกับอาจจะเป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีเรื่องของการปลูกผักปลูกอะไรเพื่อซัพพลายกับโรงครัวของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นที่สันทนาการออกกำลังกายคล้ายผู้เตียวหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็พื้นที่น่าจะทำให้สามารถที่จะมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในส่วนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมด้วย
0: ก็ต้องมีความสุข
1: ใช่ก็ต้องมีความสุขร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่คิดว่าจะทำในช่วง3-4 ปีในส่วนนี้นะครับก็ทั้งเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการทำให้ศักยภาพของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือตั้งศูนย์หรือระบบบริการต่างๆเพื่อให้สามารถบริการได้มากขึ้นกว่าเดิม

0: นะคะในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าเองก็เป็นพื้นที่ที่เราได้รับทราบกันว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของโรงพยาบาลเองมีระบบที่จะรองรับผู้ป่วยหรือว่านักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางทะเลค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รับทราบว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีเศรษฐกิจนะครับที่โยงไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยฮะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการชูทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นเซฟตี้ทัวริซึมก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหน้าที่หลักอันหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็ตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีจนถึงท่านปลัดก็ได้มอบนโยบายนี้มาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเนื่องจากพังงามีหมู่เกาะนะครับซึ่งก็จะห่างออกจากชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการส่งตัวขึ้นฝั่งด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งทางจังหวัดพังงาเองโดยเฉพาะฝั่งโตกัวป่านะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เขาหลักเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสักเกือบ10ปีแล้วฮะที่ตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของทางทีมสาธารณสุขจังหวัดที่ไปตั้งขึ้นนะครับตอนหลังก็ได้มอบหมายมาให้ที่กับโรงพยาบาลตะกั่วป่าในการรับผิดชอบศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับซึ่งก็จะดูแลภาวะฉุกเฉินนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติช่วงกลางๆก็ต่างด้าวก็มาใช้บริการเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เรามีเรือพยาบาลฉุกเฉินนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยจริงๆสมัยก่อน3ลำนะครับตอนนี้ให้ทางกุลบุรีไปดูแลบุกเกาะสลินทั้ง1ลำตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางศูนย์การแพทย์เขาหลักกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านี่2ลำซึ่งเรือพยาบาลเนี้ยก็จะวิ่งออกไปรับผู้ป่วยในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นซึ่งก็ในช่วงไฮซีซั่นนะครับในช่วงปลายปีก็จะมีการเอาเรือออกมาให้บริการนะครับในช่วงไม่ใช่มรสุมนะครับก็จะรับตามหมู่เกาะต่างๆซึ่งในทีมนั้นในเรือพยาบาลเองก็จะมีทีมนะครับที่ได้รับการฝึกฝนมานะครับทั้งพยาบาลทั้งอะไรหลายๆอย่างที่ออกอยู่นะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับซึ่งก็ช่วยให้ผู้ป่วยในส่วนนี้รอดชีวิตไปหลายรายแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นอันหนึ่งอีกช่วงหน้าไฮเนี่ยก็จะมีการไปออกหน่วยตามเกาะนะครับซึ่งก็ทางทีมสาธารณสุขจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดก็หมุนเวียนกันไปแล้วก็ไปตั้งเป็นศูนย์พยาบาลตามเกาะสู่เกาะสุรินทร์ศรีมิลันนะครับก็จะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวในส่วนนั้นร่วมด้วยได้นะครับนอกจากนี้เรายังมีการสอนนะครับในเรื่องของเซฟตี้การ์ดนะครับจนถึงเรื่องของการพื้นฐานการ CPR นะครับจนถึงเรื่องของการใช้เครื่อง AED การช่วยฟื้นคืนชีพนะครับให้กับพนักงานโรงแรมนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะครับทั่วทั้งเขาหลักนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลกับกลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลในการออกไปนะครับฝึกแล้วก็อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเกือบทุกแห่งครับในเขาหลักเพื่อให้สามารถที่จะดูแลนักท่องเที่ยวในส่วนนั้นได้นะครับในส่วนของปลายทางก็คือทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าเองนะครับหรือว่าศูนย์การแพทย์เขาหลักเองตรงจุดนี้ก็จะมีส่วนที่จะดูแลในกรณีที่อาการเยอะหรือว่ามีโรคประจำโรคที่รุนแรงขึ้นนะครับตรงจุดนี้เราก็มีระบบที่จะส่งต่อมาดูแลกันต่อที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับดังนั้นจุดนี้เราก็พยายามจะพัฒนาในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะครับในการดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าอีกอันนึงก็มาช่วยในเรื่องของฐานะการเงินการคลังของโรงพยาบาลร่วมด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมีประกันชีวิตนะครับซึ่งก็ตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะดึงดูดเงินของนักท่องเที่ยวนะครับมาช่วยสนับสนุนในภารกิจของโรงพยาบาลร่วมด้วยได้ตรงนี้ศูนย์การแพทย์เขาหลักมีอันนึงที่อยากประชาสัมพันธ์นะครับก็ตอนนี้เราจริงๆแล้วศูนย์การแพทย์เขาหลักตอนนี้มีบริการอยู่2ชั้นชั้นบนเนี่ยเราพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์ทันตกรรมนะครับใช่ครับเป็น Dental Premium Clinic นะครับเป็นศูนย์ทันตกรรมระดับพรีเมีย

0: เราไปพัฒนาจนสามารถเทียบเท่าหรือว่าอาจจะดีกว่าส่วนธนกรรมทั่วๆไปด้วยซ้ำนะครับมีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรครบคันนะครับซึ่งเจตนาเราเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทำฟันกับทางในโรงพยาบาลร่วมด้วยหรือว่าศูนย์การแพทย์ร่วมด้วยเพราะว่าการทำฟันในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ถ้าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาทำฟันที่ในเมืองไทยซึ่งก็ค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าต่างประเทศอยู่แล้วแต่ขนาดเดียวกันก็เหมือนเป็นหารายได้เข้าประเทศเข้าโรงพยาบาลร่วมด้วยอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับจริงๆแล้วก็มีบริการอยู่ในวันเวลาราชการนะครับตั้งแต่อังคารยกเว้นวันจันทร์อย่างเดียวฮะอังคารถึงวันศุกร์นะครับซึ่งก็มีแอปพลิเคชันสามารถนัดเข้าไปออนไลน์ได้เลยนะครับไปนัดหมายนะครับจะเข้าไปวันไหนอย่างไรนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างคิวแน่นนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะไปใช้บริการตรงที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับที่ชั้น2นะครับของศูนย์การแพทย์เขาหลักได้ทั้งคนไทยนะครับสิทธิ์ต่างๆสิทธิ์ข้าราชการจนถึงประกันสังคมนะครับซึ่งก็สามารถจะไปใช้ตรงจุดนั้นได
1: ้อีกกลุ่มนึงอีก
0: ใช่ใช่อีกย้อนนึงครับก็ใช้ทั้งนักท่องเที่ยวและก็คนไทยที่มีสิทธิ์ต่างๆก็สามารถที่จะไปใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักเพื่อลด
1: ความ
0: แออัดที่จะเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ประชาสัมพันธ์ครับที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักม
1: ีท
0: ่
1: านผอ.คะ
0: ศูนย์ศัลยกรรมครับครับ
1: รอบนี
0: ้ยินดีเลยครับเพราะตอนนี้ก็พยายามเพราะว่าในช่วงโลก็นักท่องเที่ยวมันก
1: ็
0: ลดลงเนาะแล้วการบริการตรงจุดนั้นก็จะของทันตกรรมก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นบางครั้งวอล์กอินไปสามารถทำได้เลยนะแต่ถ้าให้ดีก็นัดหมายไปสักนิดนึง
1: ส
0: ุระยะ
1: ค
0: ิวก็ไม่นาน
1: นัดในหมอพร้อมก็ได้ก็สามารถที่จะไปทำที่นู่นได้เลย
0: เป็นแอปพลิเคชันของทางศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับก็จะมีอยู่ในเพจของโรงพยาบาลอยู่นะครับซึ่งตรงจุดนี้สามารถนัดหมายเข้าไปได้นะครับ
1: ก็ถือได้ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาเกิดความมั่นใจหลากหลายด้านนะคะทั้งด้านของการเป็นอยู่แล้วก็ด้านเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะท่านผอ.คะในส่วนของการดูแลสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะปัจจุบันเนี่ยโรคหรือว่าปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ก็ต้องนำเรียนงี้ครับว่ามันก็คงเป็นลักษณะของเทรนด์ของทั้งโลกนะครับว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าคนเกิดน้อยลงตอนนี้ในช่วงปี2ปีเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยของทั้งประเทศเนี่ยของประเทศไทยอยู่แค่400,000กว่าคนซึ่งน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้ 2-3 ปีนี้เกิดน้อยกว่าตายเพราะฉะนั้นมีการพีดิกหรือว่าทำนายไว้ว่าอีกสัก 10-20 ปีขึ้นไปเนี่ยประชากรของประเทศไทยจะหายไปครึ่งหนึ่งตอนนี้มี65ล้าน70ล้านอาจจะเหลือสัก30ล้านเพราะคนเกิดน้อยอาจจะเป็นเพราะสังคมอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสังคมผู้สูงอายุโรคที่จะตามมาเยอะก็คือโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นลักษณะของเป็นโรคที่เสื่อมตามสภาพร่างกายตามสภาพอายุเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคความดันโรคเบาหวานต่างๆอันนี้เป็นโรคที่เราเจอเยอะขึ้นตามผู้สูงอายุเนาะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอยู่ส่วนหนึ่งร่วมด้วยนะครับว่าหลังจากที่มีสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็จะโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นโรคความดันโรคเบาหวานจนถึงบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอุบัติเหตุพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะครับเช่นกระดูกหักหรืออะไรเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของการติดบ้านติดเตียงอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบันส่วนเรื่องอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่ต่างๆอะไรเหมือนนั้นซึ่งนานๆอันนั้นมันนานๆทีที่จะเกิดนะครับ10ปีครั้งหรือ20ปีครั้งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเช่นก็ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะเป็นอันนึงที่อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพอีกอันนึงที่เราเจอกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นส อดคล้องกับเรื่องของนักท่องเที่ยวก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุอยู
1: ่เทศกาลต่างๆ
0: จ่ายใช่ครับแล้วก็ฝรั่งก็ชอบมาเรียกว่าอะไรหัดขับรถในประเทศไทยนะครับ
1: โซนนู้นจะมีฝรั่งที่แบบว่าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ซิ่ง
0: ใช่ก็ไม่สวมหมวกบ้างแล้วก็ขับครั้งแรกบ้างก็มีอยู่เรื่อยๆไม่รู้
1: กฎจราจร
0: อะไรใช่ฮะก็จะมีอุบัติเหตุที่เป็นปัญหาสุขภาพอีกอันนึงนะครับที่เรายังเจออยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นอันนึงที่ทำให้เราเสียชีวิตอยู่ค่อนข้างสูงเป็นติดอันดับโลกนะในเรื่องของอุบัติเหตุในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันที่เรามีประเด็นเรื่องของปัญหาสุขภาพอยู่ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพวกเบาหวานความดันในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่ยังมีประเด็นอยู่เยอะพอสมควรครับ
1: ค่ะและในส่วนของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเรามีการดูแลอย่างไรบ้างมีการลงพื้นที่อย่างเชิงรุกไหมคะ
0: ครับก็ผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีเราแบ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีสัก3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คืออันแรกเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้อันนี้เราเรียกว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่ติดสังคมนะครับก็คือพยายามที่จะไปแอดให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่อาจจะไปอยู่นอกบ้านนะไปทำกิจกรรมบางครั้งก็มีชมรมผู้สูงอายุอะไรเงี้ยไปออกกำลังกายไปทำนู่นนี่เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองนะครับอันนี้กลุ่มที
1: ่สามารถดูแลตัวเองได้
0: เฮลตี้แข็งแรงแล้วก็สามารถช่วยดูแลตัวเองได้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มติดบ้านก็หมายความว่าอาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆนะครับเช่นเบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอาจจะเรียกว่ามีข้อจำกัดในการที่จะออกไปอยู่ในชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็มักจะอยู่บ้านเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะมีเรื่องของท่านทั้งทีมอสมทั้งทีมสาธารณสุขอำเภอจนถึงคุณหมอแฟมเมดก็คือคุณหมอประจำครอบครัวนะครับในการเข้าไปดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลโรคประจำตัวนะครับให้คำแนะนำว่าจะควบคุมอาหารออกกำลังกายยังไงกินยาประจำยังไงนะครับป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างนะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของกลุ่มติดเตียงอันนี้ก็คือมีภาวะโรคประจำตัวจนถึงรุนแรงแล้วนะครับอาจจะขยับเยอะได้มีอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดขึ้นอันนี้ก็จะติดเตียงนะครับขยับเคยเยื่อนร่างกายได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทางหมอเวชศาสตร์ครอบครัวกับทางทีมเวชกรรมสังคมนะครับก็จะมีเรื่องของการเยี่ยมบ้านนะครับไปให้คำแนะนำต่างๆนะครับจนถึงไปวางแผนนะครับก็จะมีแคร์กิฟเวอร์ต่างๆผู้ดูแลนะครับจนถึงทางทีมอาจจะร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าไปดูแลทุกภาคส่วนร่วมด้วยนะครับทางสาธารณสุขเองก็จะไปดูแลเรื่องของอย่าให้คำแนะนำนะครับไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าการนอนติดเตียงนานๆก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นแผลกดทับนู่นนี่นั่นติดเชื้ออันนี้แล้วก็จะให้คำแนะนำต่างๆว่าจะพลิกตะแคงตัวยังไงดูแลอย่างไรนั่นก็ป้องกันการเกิดการติดเชื้อต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทโดยภาพรวมๆของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตนะครับเราก็เริ่มเข้าสู่ผู้กลุ่มวัยสูงอายุแล้วนะครับในส่วนนี
1: ้ค่ะเรามาพูดถึงในส่วนที่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่ไม่ติดต่อหรือว่าโรคติดต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนหนึ่งในนั้นค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของยาเสพติดรวมไปถึงการเยียวยาฟื้นฟูกันบ้างซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะสถานการณ์ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดพังงาโซนของอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยสูงนะคะแล้วก็มีการบำบัดหรือว่าฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆก็คงเป็นปัญหาอาจจะก็คงไม่ได้บอกว่าเป็นเฉพาะจังหวัดเราเนาะ
1: ใช่ค่ะทุกพื้นที่
0: ทุกพื้นที่เนาะในเรื่องนี้ก็คงมาด้วยหลายๆปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจเองสภาพปัญหาครอบครัวสังคมอะไรเนี้ยทั้งหลายเลยก็ยังพบอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ของปัญหายาเสพติดนะครับก็ในส่วนบทบาทของทางสาธารณสุขนะครับจริงๆแล้วก็คงเข้าไปในเรื่องของบทบาทของเรื่องของการดูแลรักษาเนา
1: ะ
0: เพราะว่าปัญหายาเสพติดก็จะทำให้มีเรื่องของอาการเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะทำลายสมองส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนที่มีเหตุมีผลนะครับจะเหลือแต่ไปกระตุ้นความอยากนะครับซึ่งมันก็จะทำให้การยับยั้งชั่งคิดยับยั้งการ การคิดการอ่านได้ลดลงเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของการยับยั้งชั่งใจบางครั้งก็ไปทำร้ายไปทำนู้นมีเกิดเหตุรุนแรงอะไรนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้ยาอาจจะทำให้เกิดภาวะเป็นจิตประสาทมีอาการเรื่องของจิตหลอนหูแว่วภาพร้อนเนี่ยอะไรทั้งหลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสาธารณสุขจะมีบทบาทสำคัญมากที่สุดก็คือตรงที่ในกรณีที่มีอาการทางจิตเกิดขึ้นนะครับหรือมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเช่นอาจจะทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มที่เรียกว่า SMIV นะครับก็คือมีพฤติกรรมรุนแรงอันนี้จำเป็นจะต้องเข้าอยู่ในสถานบริการของโรงพยาบาลนะครับก็คือเขาต้องมานอนแอดมิดปรับทั้งเรื่องของการให้ยานะครับการดูแลจิตบำบัดต่างๆนะครับจนการดีขึ้นแล้วนะครับก็คือจากแดงกลายเป็นเหลืองหรือเขียวแล้วก็จะต้องเตรียมตัวลงสู่ชุมชนนะครับซึ่งอันนั้นก็จะมอบหมายหรือว่าประสานต่อยอดไปกับทาง
1: เจ
0: ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพม.เองจนเรื่องของตำรวจจนถึงเจ้าหน้าที่ของปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนต่างๆเพื่อรับช่วงต่อนะครับในการที่จะไปดูแลเพราะว่าพวกส่วนใหญ่แล้วผู้ติดยาก็มักจะมีปัญหาทางสังคมทางครอบครัวนะครับในชุมชนซึ่งอันนี้เรารักษาเสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนในส่วนที่เหลือเนี่ยสุดท้ายก็กลับเสพแล้วก็กลับสู่วงจรเดิ
1: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คงพยายามที่จะดูแลในส่วนของการรักษาพยาบาลตรงจุดนี้เพื่อให้กลับสู่normalที่สุดนะครับในสภาพสุขภาพนะครับแต่ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองนะครับภาวะครอบครัวเองหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็คงต้องอาศัยหน่วยงาน
1: ในพ
0: ื้นที่ร่วมกันช่วยเหลือกันนะครับในส่วนนี้เพื่อไม่ให้กลับเข้าสู่วงจรนั้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ทางสาธารณสุขเองก็ในเรื่องของการดูแลเลยก็คือเรื่องของการคอนโทรลความรุนแรงนะครับคอนโทรลด้วยยาทำกลุ่มจิตกรรมบำบัดเสร็จแล้วถ้าครับมีอยู่
1: เรามีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่มาควบคุมผู้ที่ได้รับเรียกว่ารักษาฟื้นฟูอยู่ใช่ไหมคะ
0: ก็ตรงนี้เรามีคุณหมอจิตเวชที่เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลกลุ่มนี้นะครับในการตรวจร่างกายเช็คประวัติเช็คตรวจร่างกายทางจิต
1: ท่านผอ.คะเป็นเด็กๆหรือว่าเป็นผู้ที่มีแบบหรือว่ามีทุกเคส
0: มีหมดฮะสถิติที่เรารวบรวมนะครับส่วนใหญ่เป็นยาบ้าลองมายาไอซ์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในวัยประมาณ25ถึง40อันนี้เป็นกลุ่มที่เราเจอเยอะสุด
1: วัยที่กำลังอยากจะลอง
0: ใช่วัยรุ่นต่อวัยทำงานตรงจุดนั้นอันนี้สถิติเยอะสุดนะแต่เด็กๆก็มีนะครับ10กว่า12อันนี้ก็เริ่มมีแล้ว
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูสถิติในส่วนของการประชุมเนี่ยอาจจะพบในส่วนของตะกั่วป่าเยอะสูงขึ้น
0: ครับอาจจะเป็นทางผ่านกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าพอใจแตกง่ายเพราะมีสังคมเมืองอยู่ในแถวๆนั้น
1: สิ่งแวดล้อมด้วย
0: สิ่งแวดล้อมร่วมด้วยก็เลยทำให้ตรงจุดนั้นอาจจะเยอะขึ้นนิดนึงครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการจัดการนะคะรูปแบบของการพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดในพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะท่านหัวหน้าคะเพราะว่าเราดูเวลาเนี่ยเราอาจจะไม่พักเบรกกันเลยเราต่อยาวไปจนถึงจบรายการกันเลยนะคะในส่วนของทิ้งท้ายนะคะที่ประเด็นที่อยากจะให้ท่านผอ.ค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าใกล้จะถึงหน้าฝนแล้วรวมไปถึงใกล้กับในช่วงของน้องๆใกล้จะเปิดเทอมค่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านคะ
0: ครับก็คงจะต้องฝากดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมาด้วยโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลแข็งแรงก็คือมีภูมิต้านทานนะครับก็จะสามารถช่วยป้องกันในส่วนนี้ได้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะครับในกลุ่มที่สูงเสี่ยงสูงเช่นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหรืออะไรเงี้ยครับก็สมควรไปฉีดนะครับในเรื่องของไข้หวัดใหญ่เพราะว่าบางครั้งถ้าภูมิต้านทานเรา
1: ไม่
0: เยอะมากก็อาจจะทำให้มันอาการรุนแรงได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ฝากตรงจุดนี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนก็มักจะมากับของไข้หวัดใหญ่หรือว่าเชื้อไวรัสนะครับในส่วนนี้ นะครับก็จะเป็นอันที่เราควรจะรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่แล้วก็ดูแลความอบอุ่นของร่างกายไว้นะครับในส่วนนี
1: ้ค่ะและช่องทางการติดต่อหรือเข้ารับบริการของโรงพยาบาลตะกั่วป่ามีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมครับ
0: คือตอนนี้อยากเชิญชวนนิดนึงครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำตะกั่วป่าคิวโมบายนะครับเพื่อลดเรื่องของความแออัดของโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เข้าบริการเนี่ยเราจะมี QR code ให้สแกนนะครับเป็น LINE เป็นเพื่อนใน LINE QR LINE OA กับโรงพยาบาล LINE OA นี้หรือว่าเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องของคิวบริการของโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแออัดที่โรงพยาบาลเราจะมีคิวเตือนว่าตอนนี้เหลืออีกกี่คิวนะครับก็จะเข้าถึงพบแพทย์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีคิวเตือนตั้งแต่10คิวนะฮะ5คิว1คิวจนถึงเข้าพบแพทย์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ถึงคิวท่านเนี่ยก็ไม่ต้องไปแออัดรอคอยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะบางเท่าที่บางท่านเนี่ยถ้าอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยกลับบ้านไปก่อนแล้วไปเต๊กเด้งเตือนในไลน์เหลืออีก5คิวค่อยข้ามถนนกลับมาแล้วก็รอพบแพทย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตะกั่วป่าคิวโมบายนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะตอนนี้เราทำมา2เดือนก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับก็มีเพื่อนเข้าไปอยู่ในไลน์ประมาณ 2,000 แล้วก็นะ 2,000 กว่าท่านก็สามารถมันจะเด้งเตือนเลยครับจะมีคิวเรื่องของรอซักประวัติคิวพบแพทย์แล้วคิวรอรับยานะครับก็จะเด้งเตือนเข้าไปในไลน์เราก็สามารถที่จะไปตรงจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์จะไม่ต้องไปแออัดก
1: ัน
0: ตรงจุดนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ครับก็อีกอันนึงก็ฝากประชาสัมพันธ์ในอนาคตเนื่องจากตึกที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็งบประมาณจริงขอไปเนี่ยจริงๆ325เดี๋ยวรับงบกลับมาเนี่ยก็คือ280เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มันยังขาดไปเนาะก็ในส่วนนี้ก็ทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าก็คิดว่าอาจจะถ้าสามารถที่จะเปิดให้บริการตึกนี้ได้เนี่ยก็คงจะต้องอาศัยศรัทธาของชาวจังหวัดพังงาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะบริจาคเพื่อซื้ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรามีห้องผ่าตัดใหม่7ห้องห้องนึงนี้ใช้เงินเกือบ5ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าก็กำลังดำเนินการนะครับขออนุมัติในเรื่องของการทอดพระผ่าสามัคคีนะครับก็กะกันไว้ว่าจะทอดในวันวาเลนไทน์ปีหน้านะครับ
1: 14กุมภาพันธ์
0: 70นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการในข้อตามระเบียบทีนึงอันนี้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับก็อาจจะต้องขอแรงศรัทธานะครับของพี่น้องจังหวัดพังงานะครับในการที่จะสนับสนุนให้สามารถเปิดบริการแล้วก็เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลตะกั่วป่าในอนาคตนะครับก็ฝากไว้เนี่ยก็ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาเชิญชวนหรือว่าชาติพันธุ์อีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการพัฒนาระบบบริการการแพทย์รวมไปถึงแนวทางการดูแลผู้สูงอายุนะคะและการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอบพระคุณนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะที่ร่วมมาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในส่วนของที่พี่น้องอยากจะทราบแล้วก็ที่ยังไม่ทราบที่จะประชาสัมพันธ์ต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะในช่วงนี้ค่ะ 8:52 นกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
11: เมื่อเวลา 7:45 นที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์ส่องล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่
12: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
13: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ พื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดราชบุรีตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุป่าต่อยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
14: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทําให้มีน้ําขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสำรวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055

0: ให้มันจากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์
0: พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้สัปดาห์ใหม่นะคะเราก็เริ่มต้นทักทายกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเริ่มรายการอันดามันวันนี้นะคะฝนที่ระนองก็เริ่มโปรยปรายด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะฝนตกถนนลื่นค่ะสำหรับผู้ที่รับฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันทักทายนะคะที่รับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตรวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะ FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz ค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆวันนี้นะคะสำหรับการทักทายกันในเช้าวันใหม่แล้วก็สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะมาดูกันสักนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปยังเรื่องราวอื่นๆนะคะเรามาดูในเรื่องของรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งวันนี้ที่ยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้12องศาเซลเซียสทีเดียวค่ะฝนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูในภาพรวมทั้งหมดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะช่วงนี้ก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของท่านเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะในช่วง11ถึง12พฤษภาคมภาคใต้บ้านเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานกับวันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ขนาด 4.9 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาขนาด 2.5 ขนาด 3.8 ศูนย์กลางอยู่ที่ลาวและขนาด 3.5 ขนาด 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามนะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะเมื่อวานที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ 35.1 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเช้าวันนี้ 24.7 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดตรังเช่นเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่ามีฝนฟ้าเรื่องของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังปริมาณฝนสูงสุดของภาคนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานมากที่สุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะวัดได้ 65.6 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของรายงานอากาศหยิบมาฝากกันตรงนี้แล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80ของพื้นที่นะคะทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพบกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野生木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
6: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน

0: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนพื้นใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ขณะนี้เวลา 9:31 นาทีนะคะกับช่วงคัดข่าวมาคุยรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนะคะก็ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ได้ติดตามเช่นเดียวกันท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วในขณะเดียวกันนี้ท่านก็ได้ยกเลิกภารกิจบางภารกิจและเดินทางต่อมาอย่างจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำข่าวเหล่านั้นค่ะมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะที่ติดตามข่าวสารตรงนี้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะ4จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และระนองกันนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตท่านก็ประกาศนะคะว่าไม่มีที่ยืนสำหรับผู้มีอิทธิพลและมาเฟียและท่านบอกว่าจะเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่บุกรุกอย่างจริงจังพร้อมเร่งช่วยผู้ได้รับผลกระทบที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตย้ำทุกการแก้ปัญหาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติกันด้วยนะคะเราไปดูรายละเอียดในการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำชัดเจนเลยว่าเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100% ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะและนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดเจนด้วยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาก็จะต้องคำนึงถึงทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปค่ะพร้อมทั้งได้สั่งการให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการทำการนำพื้นที่สาธารณะคืนสู่ประชาชนโดยรัฐบาลก็พร้อมที่จะหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน

0: มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและท่านก็ได้กำชับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นธรรมแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยปกป้องพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่หาดบางเทาดังที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะและทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลก็ได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522เพื่อระงับการก่อสร้างและการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขณะนี้ความคืบหน้าในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแผ่วถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมถึงพื้นที่บุกรุกกว่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทค่ะปัจจุบันทั้ง3คดีนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียและร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังก็กลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก็จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่ค่ะซึ่งกำหนดการตรงนี้นะคะท่านก็มีกำหนดการว่าจะลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วเนื่องจากว่าท่านก็ได้ทราบว่ามีคดีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยที่ไม่ผ่านพิธีศุลกากรมูลราคากว่า50ล้านบาทนะคะที่พื้นที่จังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้ยกเลิกนะคะยกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลา 14:30 นาทีเป็นการเร่งด่วนเลยนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองจากนั้นในเวลา 15:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมายังจังหวัดระนองเพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมแถลงข่าวคดีตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยลักลอบนำเข้าซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการนะคะภัยแทรกซ้อนร25,200และหน่วยชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองก็ได้เข้าทำการควบคุมสินค้าในโกดังบริษัท168 Transport Logistics จำกัดซึ่งเป็นโกดังที่ไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะในขั้นต้นก็ได้ตั้งข้อสงสัยแล้วค่ะว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีการทางศุลกากรนะคะและทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าเดิมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะก่อนจะได้รับการรายงานการตรวจจับสินค้าเถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระนองจึงตัดสินใจเดินทางมาตรวจสอบด้วยตนเองเนื่องจากรัฐบาลก็มีนโยบายปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจังอยู่แล้วค่ะและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่ารู้สึกตกใจกับปริมาณสินค้าที่ถูกเก็บกักไว้ในโกดังแห่งนี้ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายประเภททีเดียวมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทค่ะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลปั๊มน้ำตู้แช่แข็งรวมถึงเครื่องปรับอากาศกว่า200เครื่องนะคะโดยเชื่อว่าสินค้าบางส่วนนะคะก็ได้นำผ่านแดนที่เกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ถ้าหากว่าเกิน90วันค่ะ จะไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานการเสียภาษีได้นะคะสินค้าก็จะตกเป็นของแผ่นดินทันทีค่ะและทางนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลก็พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการหากสามารถนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงได้ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่หากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการรายงานจากชุดจับกุมว่าภายหลังการตรวจยึดก็ได้มีโทรศัพท์ลึกลับติดต่อเข้ามาให้ยุติการจับกุมพร้อมอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมถึงสายโทรศัพท์จากฝั่งเมียนมาก็ติดต่อเข้ามาด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ล่ะค่ะทางรัฐบาลก็ได้โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยสรุปว่าถ้าปราบไม่ได้ก็จะยึดให้เป็นของแผ่นดินพร้อมย้ำว่าหากใครยังคงลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่รอดพวกเราแน่นอนนะคะก็หยิบเอาบรรยากาศนะคะการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีทั้งพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังที่รักนะคะไปพบกับช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2กันนะคะ
1: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
3: ่
2: หนูจะทำยังไงดี
1: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
1: สายลมพัดยามออนไลน
0: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมหิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
1: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: ในช่วงที่2นะคะก็เข้ามาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้นะคะ4จังหวัดฝั่งอันดามันกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันศุกร์ที่1แล้วก็วันศุกร์ที่8ของเดือนพฤษภาคมก็ได้ผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับในโครงการไทยช่วยไทยนะคะบรรยากาศแต่ละอำเภอนะคะคึกคักทีเดียวก็ย้ำกันเลยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์นะคะของเดือนพฤษภาคมก็จะมีอีก3ครั้งนะคะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมวันศุกร์ที่22พฤษภาคมและวันศุกร์ที่29พฤษภาคมทุกที่ว่าการอำเภอนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะคะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะคะรวมถึงโอท็อปSME นะคะในการนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อที่จะให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดนะคะและสำหรับในเรื่องนี้นะคะท่านก็เตรียมที่จะไปซื้อเข้าของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคกันได้ซึ่งก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 13:00 น.นะคะทุกที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกาทุกวันศุกร์นะคะย้ำกันตรงนี้กันเลยค่ะท่านผู้ฟังจังหวัดพังงาเร่งขุดลอกทางระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนคึกคักเพื่อที่จะรองรับฝนตกหนักนะคะสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่และกระทบต่อการสัญจรภายใต้การอำนวยการของนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานายอมรเทพปรีคำพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าได้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโรงแรมเขาหลักปามบีชและโรงแรมเบย์ฟรอนต์ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักก็ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกบริเวณไหลทางของช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดแนวถนนพร้อมทั้งประสานหมวดทางหลวงท้ายเหมืองแขวงทางหลวงภูเก็ตนำรถขุดตักเข้าดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะต่อไปกันด้วยค่ะซึ่งการดำเนินงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะได้รับความร่วมมือก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันละจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในพื้นที่ตำบลคึกคักนะคะในการสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจุดเสี่ยงปัญหาการระบายน้ำเป็นอย่างดีนะคะและสำหรับประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะคะแล้วก็มีสายด่วนของปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะในการเตรียมที่จะรับหน้าฝนของจังหวัดพังงาในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาในส่วนของจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้นำเครื่องจักรกลนะคะเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่นะคะรวมถึงทางโครงการชลประทาน ระนองก็ได้เตรียมพร้อมตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการบริหารน้ำท่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงหน้าแล้งนะคะหรือว่าหน้าฝนที่กำลังจะมานะคะจากข่าวสารต่างๆที่ติดตามนะคะท่านผู้ฟังฝนนะคะก็ตกหนักในหลายพื้นที่น้ำรอการระบายนะคะหลายๆที่ทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะท่านผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอากาศเป็นอย่างไรนะคะในทุกช่วงเวลาติดตามอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือFacebook นะคะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบต่อเนื่องทีเดียวเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยโยระนองรวมถึงสถานีวิทยุที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะแล้วขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตนะคะรวมทั้งนะคะทางทีมงานเทคนิคนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันตรงนี้กันด้วยค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยใน4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายทักษิณชินวัตรเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM ตามเงื่อนไขการพักโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการพักโทษ
9: เวลา 8:40 นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปรมเรียบร้อยแล้วเพื่อรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11-13พฤษภาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์หรือต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณาและในกรณีที่มีเหตุการณ์สุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026โดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุนนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและ AMCHAM เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade and Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญคุมเข้มราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซหุงต้มเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพผันผวน
10: นายเกศศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต2ถึง4อุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาการหุงต้มและตรวจแนะนำผู้ประกอบการภายในตลาดสดเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายการหุงต้มพบว่ายังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยถังขนาด4กิโลกรัมราคา160ถึง165บาทขนาด15กิโลกรัมราคา440ถึง450บาทและขนาด48กิโลกรัมราคา 1,580 บาทพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอปทุมราชวงศาตรวจสอบเครื่องชั่งและการแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพยังคงมีความอ่อนไหวโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
13: ปีของการฝึกซ้อมมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามแข่งขันนะคะ

0: ค่ะวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
5: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4.5 สถานีรวมถึงในส่วนของ Facebook ไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีทักทายกันด้วยค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเดิมอยู่กับหนูรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์นะคะส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์ค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงเพราะๆมีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะ

0: รรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันนะคะในส่วนกลางกันก่อนนะคะรวมถึงในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะคะเริ่มกันด้วยในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการเร่งแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตสร้างความปลอดภัยประชาชนปรับปรามสินค้าหนีภาษีจังหวัดระนองมูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็กำกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีผู้มีอิทธิพลหรือว่าการใช้อำนาจนอกกฎหมายมาคุกคามประชาชนและให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสั่งการให้นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันแล้วก็ตำรวจนะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดซึ่งการนำพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ของรัฐไปปล่อยเช่าเพื่อประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งต่อผู้ไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่แล้วก็ผู้ที่หลอกลวงประชาชนให้ทำสัญญาเช่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบเพื่อที่จะให้ไม่สามารถที่จะเอาก่อนขออภัยค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนะคะประกอบอาชีพต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะโดยขอความร่วมมือประชาชนไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีเป้าหมายให้หาดบางเทานั้นเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองค่ะหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยพบว่าสินค้ามีจำนวนมากนะคะอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารนำเข้าหรือว่าหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบค่ะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายอนุทินนะคะก็ได้มีการนั่ง EV Bus ก็มีการชื่นชมว่าชาวภูเก็ตโชคดีที่มีรถไฟฟ้าทันสมัยใช้ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกชายหาดบางเทานะคะหลังพบการก่อสร้างอาคารแล้วก็ประกอบธุรกิจรุกล้ำพื้นที่สาธารณะที่จังหวัดภูเก็ตด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ได้มีการทดลองนั่งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV Bus นะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปิดให้บริการรับส่งประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของทางจังหวัดค่ะโดยนายรัฐมนตรีนะคะกล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของอบจ.ภูเก็ตที่ได้มีการนำเอาระบบขนส่งพลังงานสะอาดมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนลดมลพิษและก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมระบุว่าชาวภูเก็ตนั้นโชคดีค่ะมีรถโดยสารไฟฟ้าทันสมัยใช้ถือว่าเป็นต้นแบบของหลายๆจังหวัดสำหรับรถ EV Bus ของอบจ.ภูเก็ตเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนนะคะปล่อยคาร์บอนนั่นเองรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางในเมืองภูเก็ตโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเนื่องจากว่ามีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางอบจ.ภูเก็ตก็มีนโยบายให้บริการฟรีสำหรับ5กลุ่มเป้าหมายหลักก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสงฆ์ผู้พิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เด็กด้วยนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองอัจฉริยะในอนาคตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งปฏิบัติภารกิจณจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นั่นเองนะคะช่วง 9:00 นก็มีการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าลิ้มแล้วก็ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะที่ตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ 12:40 นมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีแล้วก็ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 14:20 นะคะมีการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลูโบดอนยางของกรมทางหลวงนะคะก็เป็นภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คณะกับการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังคะทางกรมคุมประพฤติมีการแจงกรณีการพักลงโทษพักการลงโทษอดีตนายกทักษิณระบุว่าดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่า EM ทันทีให้รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติภายใน3วันพร้อมกฎต่างๆ11ข้อด้วยกันนะคะห้ามเดินทางออกนอกกรุงเทพห้ามเสพยาเสพติดให้โทษห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดอีกซึ่งวันนี้ค่ะทางกรมคุมประพฤติดำเนินการกรณีกรมราชทัณฑ์แจ้งมติคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษครั้งที่4เมื่อวันที่29เมษายน2519ให้ปล่อยตัวนะคะพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งจะพ้นโทษและพ้นจากการพักการลงโทษในวันที่9กันยายน2569โดยพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ซึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวกันนะคะกับเรือนจำที่ปล่อยพักการลงโทษดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM นะคะในทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นก็ได้ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายในระยะเวลา3วันระหว่าง การพักลงโทษนะคะในระหว่างนี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นการพักการลงโทษดังนี้ 1. พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อนอนุมัติก่อนนะคะต่อมา2ค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานนะคะหากฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนั้นค่ะไม่ว่าโทษสถานใดให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง 3. ค่ะให้ประกอบอาชีพที่สุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป 4.ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้ง 5. ห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติ 6. ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 7.ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประการทุกประเภท

หากหนังสือสำคัญพักการลงโทษนั้นสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนถ้าไม่แสดงหนังสือสำคัญดังกล่าวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้นะคะนี่คือ11ข้อด้วยกันนะคะก็เป็นในส่วนของเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นการพักการลงโทษนั่นเองค่ะซึ่งนะคะหากว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปผู้ได้รับการพักการลงโทษได้เข้ารายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเรียบร้อยแล้วค่ะกรณีเป็นที่สนใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องกรมคุมประพฤติจึงขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบนะคะนี่คือในส่วนของคำแถลงนะคะของทางกรมควบคุมกรมคุมประพฤตินั่นเองนะคะก็เป็นในส่วนของกรมคุมประพฤติกับการชี้แจงกรณีการพักการลงโทษอดีตนายกทักษิณนะคะระบุว่าดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่า EM ทันทีนะคะแล้วก็ให้รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติภายใน3วันพร้อมกฎต่างๆ11ข้อด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่ที่นำมาฝากกันนั่นเองค่ะมากันต่อที่ทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะหารือทุกภาคส่วนพยุงราคามังคุดทุเรียนรับมือกับผลผลิตล้นตลาดเตรียมกระจายผ่านไทยช่วยไทยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดหอการค้าจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและตัวแทนสหกรณ์เกษตรกรนะคะในการบริหารจัดการผลไม้ปี2569กำหนดแนวทางด้านการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาทุเรียนและมังคุดโดยได้ทำงานเชิงรุกมาตั้งแต่ต้นปีทั้งการทำตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศนะคะเร่งกระตุ้นการบริโภคในประเทศแล้วก็การขยายตลาดใหม่ในจีนฝั่งตะวันตกเส้นทางการค้าผ่านลาวเชียงของเฉิงตูเพื่อรองรับผลผลิตทำการตลาดโดยผ่านไลฟ์คอมเมอร์สแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เพื่อที่จะเพิ่มอุปสงค์แล้วก็สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคโดยขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพผลผลิตอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศได้นะคะไทยต้องใช้จุดแข็งด้านคุณภาพในการแข่งขันหลังเวียดนามนั้นเผชิญปัญหาการตรวจพบสารแคดเมียมในผลผลิตบางส่วนสำหรับมังคุดผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงของวันที่21พฤษภาคมจนถึง10มิถุนายนนี้โดยเฉพาะมังคุดขนาดเล็กที่มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 55% จึงต้องเร่งวางมาตรการในการรองรับนะคะทั้งการเปิดลานมังคุดการเชื่อมโยงตลาดกับโมเดิร์นเทรดการผลักดันการส่งออกการกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เหมาะสมกับเกษตรกรนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในนะคะยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI แล้วก็มีการขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่งด้วยนะคะ Amazing Thailand GI Tour and Dry Running 2026ที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่23-24พฤษภาคมนี้แล้วก็เตรียมขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชแล้วก็เพชรบุรีค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2519เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนในพื้นที่ค่ะมาดูทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษนะคะร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกค่ะซึ่งนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนะคะในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2519ณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยมีกิจกรรมสำคัญก็คืออยู่ในช่วงวันที่13พฤษภาคม2569นะคะซึ่งทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยนะคะแล้วก็ในวันที่14พฤษภาคม2519นางสาวสบิดาก็จะเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้มีภาพยนตร์ไทยได้รับการคัดเลือกเข้าฉายนะคะจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะแล้วก็มีน้องแบมแบมด้วยนะคะน้องแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยและนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีคำสารภาพของหมอผีก็เข้าร่วมงานด้วยอีกทั้งนะคะในโอกาสนี้ประเทศไทยก็จะได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่มีมูลค่าสัญญาขั้นต่ำต่อโครงการตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการสนับสนุนนะคะในรูปแบบเงินคืนค่ะสูงสุดถึง 20% ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมบริการด้านการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจรอาทิแอนิเมชั่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเกมแล้วก็งานโพสต์โปรดักชั่นเพื่อที่จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกด้วยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะสั่งฟันช่างหนึ่งค่ะตุนรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไป45ล้านในวันที่12พฤษภาคมนี้สคบเรียกเคลียร์ด่วนค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะกรณีในเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebookหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านนะคะซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น101ศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนแล้วก็มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการด้วยนะคะแล้วก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นๆเนี่ยนะคะมาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนมัดจำโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วนะคะก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศก็กล่าวต่อว่ากรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทนะคะมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักแล้วก็เสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่ว่าเป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สคบตรวจสอบพบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกร
ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นระบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคนั้นเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากรวมไปถึงนะคะส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบ.กำหนดนะคะไม่ส่งมอบค่ะไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามที่ประกาศที่ทางสคบ.กำหนดซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวอีกว่าสคบ.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวนายเกรียงไกรระวังกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 9:30 นาทีณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงค่ะพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็หากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะส่วนมีการฝากเตือนประชาชนนะคะว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบ.หรือไม่งวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่แล้วก็ไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานทั้งนี้ผู้เสียหายจากกรณีในเกรียงไกรระหว่างกลางรวมไปถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันต้าย้ำว่าไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักงานรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะคะโดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มงวดนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคไวรัสฮันต้าเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาแล้วก็หนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากแล้วก็จำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคนะคะในระยะแรกจะคล้ายกับไข้หวัดก่อนที่บางรายนั้นอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคนะคะการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการนะคะรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดนะคะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตนะคะกับการเปิดตลาดวินเทจภูเก็ต77ค่ะแลนด์มาร์คสายคลาสสิกใจกลางเมืองภูเก็ตพร้อมจัดงานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1ด้านของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานเปิดตลาดวินเทจภูเก็ต77แล้วก็งานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1โดยมีผู้บริหารตลาดนายชยุทธแก้วกลิ่นหรือว่าสจโอนางสาวกันนิกาหนูสุภาสิทธิ์หรือคุณบุ๋มแล้วก็นายนิวิทย์อุ๋ยชินนะโดยมีผู้ประกอบการรวมทั้งกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมากค่ะภายในงานก็จัดให้มีการประกวดหนุ่มคาวบอยแล้วก็สาวคาวเกิร์ลนะคะก็มีการประกวดโดยผู้ชนะได้รับรางวัลประเภทละ 5,000 บาทนอกจากนั้นก่อนจะมีการเปิดงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมโชว์ขบวนแห่รถใหญ่จากบริเวณปลายแหลมสะพานหินมายังบริเวณจัดงานสถานที่จัดงานซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับตลาดวินเทจภูเก็ต77เปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เอาใจสายวินเทจแล้วก็นักล่าของสะสมค่ะก็มีของสะสมเยอะเลยทีเดียวนะคะกับแหล่งรวมสินค้าสไตล์คลาสสิกไม่เหมือนใครทั้งเสื้อยืดวินเทจงานแฮนด์เมดหลากหลายสไตล์เฟอร์นิเจอร์จากยุคต่างๆของสะสมหายากพร้อมสินค้ามือสองราคาถูกแล้วก็สินค้าโรงงานให้เลือกช็อปกันแบบจุใจนะคะที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมครบครันทั้งตลาดรวมอาหารอร่อยภูเก็ตลานกิจกรรมสำนักงานให้เช่ามีโกดังเก็บของศูนย์รวมความงามแล้วก็แหล่งรวมเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าแกะกระสอบนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สายช็อปสอบถามเพิ่มเติมโทร0907019992นะ0907019992ค่ะตลาดแห่งนี้เริ่มเปิดมาแล้วประมาณ3เดือนสำหรับตลาดวินเทจภูเก็ตนั้นเป็นแหล่งรวมสินค้าที่มีความหลากหลายนะคะหลากสไตล์ก็เป็นในส่วนของสไตล์คลาสสิกไม่เหมือนใครในพื้นที่กว้างขวางแล้วก็ตลาดแห่งนี้ก็จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานสำคัญสำคัญของจังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะว่ามีความสะดวกอยู่ใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นการจัดงานสงกรานต์นะคะซึ่งหลังจากนี้สงกรานต์ภูเก็ตก็จะจัดให้ได้ 5-7 วันนั่นเองค่ะรวมไปถึงงานลอยกระทงด้วยหรือว่างานอื่นๆที่เป็นงานสำคัญสำคัญของไทยซึ่งก็จะทำให้เป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์ประจำเดือนของจังหวัดภูเก็ตให้ได้โดยเมื่อวานนะคะนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังเป็นการจัดงานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1ด้วยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าตลาดวินเทจภูเก็ตก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายทั้งของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะในส่วนของที่กระบี่ก่อนค่ะที่กระบี่นะคะที่จังหวัดกระบี่มีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเข้มข้นภายใต้นโยบายทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินซี154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมและก็สร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลด้านการรักษาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยนะคะโดยเมื่อวานค่ะในช่วงเย็นนะ 17 นาฬิกานางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยาก็ได้มีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยาบูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลเขาเขนนะคะลงพื้นที่ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณ3แยกบ้านช่องแบกหมู่ที่1ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่จากการปฏิบัติงานก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพศชายอายุ24ปีนะคะเป็นชาวตำบลเขาเขนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน7เม็ดในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1นะคะไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปลายพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะที่จังหวัดระนองนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานค่ะตรวจโกดังสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทพบเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์นำเข้าจำนวนมากไร้เอกสารศุลกากรเจ้าหน้าที่ก็มีการอายัดไว้ทั้งหมดเตรียมที่จะตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะมีทางด้านของตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาค8กำลังทหารจากกองทัพภาคที่4แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่โกดังในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโกดังเป็นของบริษัท168 Sunspot Logistics จำกัดพบสินค้าจำนวนมากอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมูลค่ารวมอยู่ที่50ล้านบาทระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศแต่ว่าไม่พบเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะพื้นที่โกดังดังกล่าวมีชื่อผู้เช่าก็คือเป็นผู้เช่าที่มีสัญชาติเมียนมาอายุ22ปีซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเกาะ2ประเทศเมียนมาขณะที่วันเข้าตรวจสอบก็ไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ดูแลสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าพื้นที่ได้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้เจอกับน้องดิววสุรัตน์นะคะกับรายการเล่าข่าวดับมันวันนี้หนูรีวัชรีรัตนกาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันหลายจุด
9: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยต่อเนื่องเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
10: นายชมพูวรรณฉัตรสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจความพร้อมของโครงการรถพุ่มพวงให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดทั้งในเรื่องของรายชื่อผู้ลงทะเบียนขนาดรถยนต์อัตราการสนับสนุนค่าน้ำมันและการได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569ออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตจะกลับมาเปิดการเรียนเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังการพิจารณาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่นหากมีความจำเป็นทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งทำการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหลังเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
11: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089

0: านค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงของเวลา 11 นาฬิกานะคะยาวไปจนถึง 12 นาฬิกานะวันนี้ทักทายผู้ฟังค่ะในวันจันทร์ที่11นะคะพฤษภาคม2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะในวันนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่หลากหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกนะผู้ฟังนะก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวหายร้อนไปสักนิดนึงแต่ก็อย่าชะล่าใจค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะเรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเขาเรียกว่าจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะมาแต่ละช่วงนะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงนี้ก็ต้องมีการเน้นย้ำนะในเรื่องของการที่พบเจอนะคะหรือว่าเฝ้าระวังในส่วนของโรคนะคะไวรัสหันตานะคะใกล้ชิดย้ำไทยค่ะยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสหันตานะอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกค่ะหรือว่า WHO มีการรายงานผลผู้ติดเชื่อมโยงกับเรือสำราญมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ค่ะโดยขณะนี้เองนะคุณผู้ฟังประเทศไทยก็ยังไม่พบการระบาดนะคะของโรคดังกล่าวและการประเมินความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปก็อยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามค่ะได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของโรคเหล่านี้นะคะเป็นการที่จะต้องมีการติดต่อที่มีสัตว์เขาเรียกว่าฟันแทะนะคะอย่างเช่นหนูนาหรือว่าหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมนะคะฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของหนูนะคะในพื้นที่ที่อับอากาศนะขณะที่การติดต่อนะคะจากคนสู่คนเนี่ยพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคนะคะในระยะแรกก็จะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจจะมีอาการเก็บเกี่ยวนะคะกับระบบทางเดินหายใจนะทั้งนี้ก็ปัจจุบันก็ยังไม่มียาที่จะต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมโรคค่ะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสนะคะนอกจากนี้ก็ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบนะให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในเรื่องของการกำหนดนะคะโรคที่ติดเชื้อไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อประจำปีพุทธศักราช2558พร้อมนะคะได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางการตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์กันด้วยนะคุณผู้ฟังก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าในส่วนของการติดต่อเนี่ยมาจากการที่เป็นในส่วนของการสูดดมนะคะฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่ที่อับอากาศนะคะก็อาจจะติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากนะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลเรื่องของโรคต่างๆนะที่มักจะมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรคในช่วงของหน้าร้อนหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องหาดูก่อนนะว่าประเด็นในช่วงของช่วงเวลานี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะกับการที่มีการลงพื้นที่นะคุณผู้ฟังในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ได้มีการลงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดระนองนะก็มีการลงพื้นที่หลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของการที่
ลงพื้นที่เพื่อไปดูในการที่บุกรุกที่ดินหากบางเถาจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงมีสถานการณ์ที่แบบว่าชุลมุนขึ้นมานะมูฟวังหรือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่มีการจับกลุ่มนะคะสินค้าที่หนีภาษีที่จังหวัดระนองนะมูลค่ากว่า50ล้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่นะติดตามกำชับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะรับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ผู้ที่มีอิทธิพลหรือการใช้อำนาจออกกฎหมายคุกคามพี่น้องประชาชนและให้ความสำคัญค่ะกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอนะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสั่งการให้ในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและตำรวจค่ะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดซึ่งการนำพื้นที่ในครั้งนี้นะคะลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อที่เพิ่มพื้นที่ของรัฐไม่ปล่อยให้เช่าเพื่อประกอบกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งทางด้านของภาครัฐเองค่ะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่หรือผู้ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ทำสัญญาเช่านะรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะคะที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบนะคะเพื่อให้สามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ที่กระทำผิดและให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีเป้าหมายนะคะในส่วนของหากดังกล่าวนะคะเป็นซันบ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะสามารถที่จะทำมาหากินได้นอกจากนี้เองค่ะนายกรัฐมนตรีนะยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองนะคะหลังที่ได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรนะโดยพบสินค้าจำนวนมากนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศนั่นเองค่ะรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ล่ะค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นขบวนการหรือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยค่ะซึ่งทีนี้นะคุณผู้ฟังเขาก็มีการลงพื้นที่นะคะในส่วนของการกำหนดนะคะรูปแบบต่างๆก็จะเห็นได้นะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพื่อที่จะสานต่อในส่วนของที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูตามพีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของNBT Connect หรือจะเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรวมไปถึงสวทพงากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพนะคะภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีคุณยายนะคะที่เข้าไปกอดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีร่ำร้องไห้นะถือว่าดีใจและปลาบปลื้มนะคะที่ทางด้านของหน่วยงานรัฐบาลได้มีการลงพื้นที่รับฟังแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่มีการขับเคลื่อนกันหลากหลายด้านนะคะในส่วนของภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังน้องหาเองก็ยังคงมีประเด็นอีกหลากหลายเรื่องราวนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยที่เราจะมีงานสมโภชศาลหลักเมืองครั้งยิ่งใหญ่นะคะบอกได้เลยนะคะว่านางรำปีนี้เยอะมากๆนะคะมีด้วยกันถึง2017คนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะ

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าในส่วนของเปิดเทอมแล้วน้องๆนะคะก็มีการเปิดเทอมประมาณสักประมาณสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังซึ่งหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการจัดนะคะในเรื่องของการที่จะมาช่วยนะคะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทางด้านของการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะที่จะต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมนั่นเองค่ะก็จะมีทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะติดตามสถานการณ์ซื้อขายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังจำนวน5ร้านด้วยกันนะคะซึ่งภายหลังสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางค่ะส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยหลายครัวเรือนเดือดร้อนนะคะผู้ฟังจากสถานการณ์ดังกล่าวในส่วนของสถานการณ์หรือว่าการดูแลบุตรหลานยิ่งในช่วงใกล้เปิดเทอมก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เกิดความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งทางด้านของนายอนุทินเองค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเป็นห่วงนะต่อผู้บริโภคจึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะที่กำกับดูแลสคบค่ะติดตามแล้วก็ตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะคะก็ได้รับร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนะพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรนะการไม่แสดงราคาสินค้าการบังคับซื้อคุณภาพสินค้าไม่เหมาะสมกับราคานะคะรวมไปถึงสลากสินค้าไม่ครบถ้วนจึงได้มีการลงพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นการติดตามนะคะซึ่งกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะคะหากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่สำหรับผู้ขายนะคะที่จำหน่ายสินค้านะคะในส่วนของจำหน่ายสินค้านะคะควบคุมฉลากโดยไม่ติดฉลากหรือมีการระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำกับนะคะด้วยมาตรการมอก.ที่ดูแลคุณภาพของผ้าและเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคค่ะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าพบเห็นนะคะการจำหน่ายชุดนักเรียนโดยไม่แสดงฉลากไม่แสดงราคาตั้งราคาเกินสมควรหรือว่าถูกบังคับนะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันค่ะเว็บไซต์หรือศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะเพื่อให้ภาครัฐนะคะเร่งตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะในฐานะที่หนึ่งในนั้นนะน้องหาอิงก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะอีกหนึ่งท่านนะคะที่เขาเรียกว่าต้องร่วมแรงร่วมใจกันในส่วนของการที่มีผลกระทบในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะในส่วนของการอุปโภคบริโภคเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสินค้าแพงนะคะก็ต้องดูดีๆนะคะในช่วงนี้อะไรที่ใช้ได้อะไรที่เขาเรียกว่ายังสามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้นะคุณผู้ฟังอย่างเช่นอยู่โรงเรียนเดิมแต่ก็ยังใช้เสื้อนักเรียนเดิมยังใช้ได้อยู่ก็สามารถที่จะมาดัดแปลงได้นะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายอย่างนะในช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงใครที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีการพบเห็นการจำหน่ายนะคะที่ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะแจ้งนะคะที่สายด่วนสคบ1166กันได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM

แล้วค่ะคุณผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะ 11:49 นกันแล้วค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงา นะในวันนี้ค่ะผู้ฟังอีกไม่นานเกินรอนะก็จะมีในส่วนของงานครั้งยิ่งใหญ่นะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะผู้ฟังก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในส่วนของวันที่23นะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีขบวนแห่นะคะนางรำมีด้วยกันถึง 2,017 คนค่ะก็จะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรหยวนนะคะรวมไปถึงจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของการที่มาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานนะคะศาลหลักเมืองพังงานะคะในวันที่28พฤษภาคมตั้งแต่เวลา17:00 นเป็นต้นไปค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงา นะใครที่สนใจที่จะรับสมัครนะคะในส่วนของการเดินแบบนะก็สามารถที่จะใส่ชุดผ้าไทยเดินแบบได้นะคะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในส่วนของหลากหลายงานกันเลยทีเดียวที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดพังงาและในวันพรุ่งนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบในส่วนของทานทุเรียนสาลิกานะห้ามพลาดนะเพราะว่าททสำนักงานพังงานะคุณผู้ฟังเขามีการจัดกิจกรรมนะคะภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงานะใครที่ยังไม่ได้ลิ้มรสชาติของทุเรียนสาลิกาพังงาอย่าบอกนะผู้ฟังนะว่าอย่าพลาดในปีนี้เพราะว่าถ้าคุณพลาดในปีนี้เนี่ยคุณจะต้องไปชิมอีกทีหนึ่งในปีหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านของททสำนักงานพังงานะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะคะสร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นนะคะการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของที่จะส่งผลดีนะคะต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะไตรมาส3และ4ให้กับจังหวัดพังงาค่ะเขาได้มีการจัดนำในส่วนของสวนทุเรียนนะคะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นสวนกงนะคะตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงา นะคะแล้วก็อีกหลากหลายสวนนะคะที่จะนำเขาเรียกว่าชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนหรือว่าเนื้อทุเรียนนี่แหละค่ะหวานมันอมแบบมันมากๆนะคุณผู้ฟังนึกถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เคยกินเคยรับประทานแล้วจะรู้ถึงรสชาตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากไม่ได้ลิ้มรสชาติของทุเรียนสาลิกาในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือจะเป็นมังคุดที่พังงานะอย่าพลาดนะคะโอกาสนี้ในปีนี้บอกได้เลยว่าในส่วนของผลผลิตหรือว่าสินค้าต่างๆนะคะมีจำนวนมากการันตีได้ค่ะว่าทุกท่านต้องได้กินทุเรียนสาลิกากินทุเรียนสาลิกาต้องกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนะในวันพรุ่งนี้ทางด้านของททก็จะมีการแถลงข่าวนะคะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาเดี๋ยวน้องหาก็จะเอาภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการชิมทุเรียนสาลิกากันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะชิมเองนะก็ต้องเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะมาอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่กันได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลเงินเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ทักมาทางสวทพังงาเรดิโอคุณพี่อเนกพิกไทยน้องต้นน้ำค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแม้ไทยยังไม่พบการระบาดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยต้องติดกำไร EM และรายงานตัวตามเงื่อนไข
1: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์สายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการจัดอนุรักษ์ผ้าไทย
3: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้ทุกกลัวมาไม่ไหวประทับใจเพราะโครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยทอผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์
2: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที่
4: ก็ในส่วนของทาง NT นะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราเคยพบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทำหล่นไปก็มีการนำไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าอ่ะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
2: ทางนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิ่นยวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
5: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสทันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สภาพอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสเพื่อผลิตนักบำบัดด้านเวลเนสรองรับความต้องการรายงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็นเวลเนสฮับของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้านเวลเนสเช่นชีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอัพสกิลและรีสกิลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,300,000,000 บาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
6: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีประดินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุดการที่ประเทศไทย ได้รับการพิจารณาให้เห็นสภาพจากการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพิสูจน์และเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยปีนี้จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน XAIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมภูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอวมีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
9: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั้นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้Open Space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจในนวัตกรรมเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้จริงๆนะฮะสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้คนมีเงินวิ่งไปเจอกับนักวิจัยได้แล้วเขานั่งกินกาแฟกันเรามีหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดเรามีหรือเปล่าในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนวัตกรรมเรามีหรือเปล่าที่วันนี้จะบอกว่าประเทศไทยต้องโตด้วยนวัตกรรมเรามีพื้นที่ให้เขาเจอกันไหม
8: นายชนันท์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจด้านเวลเนสให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยใช้ความได้เปรียบด้านการแพทย์และวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขายหลักควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลและการเปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตพร้อมย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวโดยสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงโดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีเป็นรูปแบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองได้24ชั่วโมงช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทางนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ได้เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีทั้งนี้สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม TC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกชวิสาปทุมมารายงาน
0: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสารพรหมมารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพฤชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพฤชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:00 น. 1 นาทีไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการ ทั้งนี้กทพขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
14: เมื่อเวลา 7:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EN ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอาทิสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI และในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนรณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ Aspect นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมีการรับรองแถลงการ4ฉบับซึ่งฉบับที่สำคัญคือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยกรอบแนวคิด Aspect เพื่อยกระดับการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคโดยมุ่งเน้น6ด้านหลักได้แก่เสริมสร้างระบบประสานงานดิจิทัลและโลจิสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดขั้นตอนข้ามพรมแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วที่สุดนำวิทยาศาสตร์มาใช้แจ้งเตือนภัยและระดมทรัพยากรก่อนเกิดเหตุการสร้างความมั่นคงผ่านกองทุน ADMIR และการเข้าถึงงบประมาณฉุกเฉินที่รวดเร็วเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดภัยการจัดการความเสี่ยงภัยที่หลากหลายทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.พร้อมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและรู้รับปรับตัวสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอาเซียนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายจุดและเตรียมบินโดรนสำรวจพื้นที่เพื่อควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง
15: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้ง พื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างประโยชน์สู่สังคมไทย
16: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26ประจำปี2568รางวัลเกียรติยศระดับชาติที่มุ่งเน้นเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นณกรมประชาสัมพันธ์ในการนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีกล่าวชื่นชมสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยถึงความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเข้มแข็งของสมาคมในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารในยุคดิจิทัลถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลที่ยึดมั่นในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
17: ผมขอแสดงความชื่นชมกับสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินมาอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าสมาคมมีความมั่นคงในการจัดกิจกรรมทางองค์ช่วยยกย่องบุคคลและองค์กรในด้านการเรียนรู้พันธุ์มาเป็นที่ประจักษ์ถึงนับเวลาแล้วปัจจุบันประเทศชาติของเรายังต้องการการเรียนรู้พันธุ์ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ถึงแม้ว่าการเรียนรู้พันธุ์จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่เรื่องการดิจิทัลแล้วก็ตามสมาคมนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยยังทำหน้าที่การสื่อสารต่อการส่งเสริมและประสานงานให้สามารถพัฒนางานด้านการพยายามพันธุ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การพยายามพันธุ์นั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้สังคมไทยเป็นเรื่องรุ่งเรืองในที่สุด
16: นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีตั้งแต่ปี2518เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างคุณูปการแก่ส่วนรวมสำหรับการจัดงานครั้งนี้สมาคมได้ขอพระราชทานถวายรางวัลประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในฐานะองค์ประธานอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันผู้ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประจักษ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างประโยชน์แก่วงกว้างซึ่งได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อหน้าพระสาธิตลักษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายน2569ที่ผ่านมาสำหรับผู้ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26แบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทบุคคลจำนวน5ท่านประกอบด้วยพระราชวัตรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชนประธานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเวญจรงค์กิจกรรมการวิทยาจารย์สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงศ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรจำนวน2องค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณิษฐาลือสัตว์รายงาน
18: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
19: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะ แน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
0: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง 076G21055 เนาะ
1: ค่ะ
0: แป๊บเดียวค่ะ 13:40 นาทีนะ
1: ใช่ค่ะก็อยู่กับเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็รอพบเจอกันได้นะ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะ
0: ค่ะค่ะก่อนหน้านี้เนาะดีเจน้ำเปล่าเราก็เคยพูดคุยกันถึงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะว่าถ้าเกิดว่ากู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาเนี่ยจะเอามาใช้จ่ายอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: หลายคนก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วอย่างน้อยก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็ซึ่งเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็คือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาคือวันเสาร์เนาะ
1: ค
0: ือทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็คือมีการตัดสินใจละว่าจะมีการประกาศว่าประกาศใช้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานผันผวนซึ่งอันนี้ดิฉันก็ไปเอามาจาก Facebook นะข่าวจริงประเทศไทยเนาะเขาบอกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขนะคะก็คือหมายเหตุท้ายกฎหมายที่เปรียบเสมือนคำแถลงสภาวะวิกฤตที่ระบุชัดว่าไทยกำลังเผชิญกับพายุเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็หนึ่งนะคะเป็นในเรื่องของชนวนเหตุพลังงานโลกพุ่งกับเงาของสงครามค่ะโดยหมายเหตุเนี่ยได้ระบุถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่บานปลายส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงานนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank ค่ะในเดือนเมษายน2569เนี่ยระบุไว้ว่าราคาพลังงานโลกคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง 24% ภายในปีนี้ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดค่ะนับตั้งแต่ปี2565ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบโลกนะคะก็มีโอกาสขยับขึ้นไปแตะระดับ115ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยค่ะหากสถานการณ์การสู้รบบานปลายจนกระทบแหล่งผลิตที่สำคัญนะคะและข้อมูลล่าสุดค่ะในปี2568ค่ะก็ได้ระบุว่าการนำเข้าพลังงานสุทธิของไทยคิดเป็น 6% ของ GDP ค่ะซึ่งถือว่าเป็นระดับการขาดดุลด้านพลังงานที่รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะและตามผลการศึกษาของ Bank of America Global Research ค่ะนี่ก็เป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับไทยที่จำเป็นจะต้องนำเข้าพลังงานสุทธิซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีเลยค่ะ
0: ค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือความจำเป็นของการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนี้นะคะการกู้เงินจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยก็คือด้วยพ.ร.ก.เนี่ยสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนเพราะหากดูจากอัตราเงินเฟ้อมีการคาดการณ์ว่าจะพุ่งแตะ 3.0% ในปี2569ค่ะจากเดิมที่ติดลบหรือว่าทรงตัวในปีก่อนหน้าซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าจะกดดันค่าครองชีพประชาชนอย่างหนักเลยนะคะดังนั้นในระยะสั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบเฉพาะเจาะจงลงไปค่ะควบคู่ไปกับการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเนาะเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างยั่งยืนค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลจากกระทรวงการคลังณเดือนมีนาคมปีนี้ก็บอกว่าหนี้สาธารณะของไทยก็อยู่ที่ 66.38% ต่อ GDP การกู้เพิ่มครั้งนี้ก็อาจจะทำให้ตัวเลขเนี่ยขยับเข้าใกล้เพดาน 70%ซึ่งเป็นจุดที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
1: ค่ะต่อมาค่ะกลุ่มเป้าหมายของเงินก้อนแรกนะคะรัฐบาลค่ะได้เตรียมใช้เงินกู้ก้อนแรกนี้ค่ะเพื่อขับเคลื่อนโครงการบรรเทาค่าครองชีพอย่างไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งเดิมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งมุ่งเน้นความช่วยเหลือไปที่กลุ่มประชาชนทั่วไปเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต วิตประจำวันค่ะกลุ่มเกษตรกรเน้นการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพยุงราคาปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดโลกนะและกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมค่ะเน้นการช่วยเหลือแบกรับภาระต้นทุนการผลิตเพื่อไม่ให้ผู้ผลิตเนี่ยปรับขึ้นราคาซึ่งจะกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงค่ะ
0: ค่ะสำหรับโครงการบรรเทาค่าครองชีพอย่างไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งเดิมนะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดิมก็จะได้เงิน300บาทต่อเดือนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการกู้เงินนี้มานะคะรัฐก็จะเติมเงินให้กับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก700บาทเนาะก็รวมเป็น 1,000 บาท4เดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของคนละครึ่ง plus ก็เหมือนกันนะคะก็จะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะก็คือ60 40นะคะสำหรับอัตราการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ระยะยาวเนาะEnergy Transition นะคะซึ่งในหมายเหตุก็บอกว่าไม่เพียงแค่อุดหนุนราคาแต่ยังระบุถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนาะซึ่งก็สอดคล้องกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะที่กำลังเร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่นะที่มีการมุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ถึง 51% ภายในปี 2580 ค่ะซึ่งหมายเหตุฉบับนี้นะคะก็คล้ายกับการประกาศภาวะฉุกเฉินทางการคลังเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานซ้อนวิกฤตเศรษฐกิจนะคะงบประมาณเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยถูกวางไว้เป็นเดิมพันครั้งใหญ่ของรัฐบาลเนาะโจทย์สำคัญก็คือการบริหารจัดการที่ต้องทำให้ได้มากกว่าแค่การบรรเทาภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องเป็นการพลิกโฉมนะเรื่องของพลังงานเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนอย่างเช่นเชิญชวนคนไทยเนี่ยหันมาใช้รถ EV นะก็คือใช้กระแสไฟฟ้าแทนพลังงานน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะก็คือมีการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดโซลารูฟนะแล้วก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าฮะฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วย
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความท้าทายนะคะในช่วงนี้มากๆนะของรัฐบาลนะคะซึ่งก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์สถานการณ์ตะวันออกกลางนะที่ผ่านมาที่หลายๆท่านเนี่ยก็รับทราบว่าค่อนข้างที่จะขยายวงกว้างเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบค่ะอย่างหนักหน่วงมากทั้งในด้านของพลังงานนะหรือว่าค่าครองชีพหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยก็ตามนะคะนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่ตัวเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วเราก็รู้สึกได้ถึงแรงกระทบนั้นนะคะแต่ว่าในภาพรวมค่ะของเศรษฐกิจประเทศหรือว่า GDP นะคะที่นำมาเป็นตัวชี้วัดตัวเนี้ยนะคะจากที่เราได้อ่านข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วสภาวะนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบหลายๆด้านมากๆนะคะแม้ว่าจะเป็นในระยะเวลาไม่กี่เดือนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนี่ยราคาน้ำมันดิบโลกที่คือในช่วงนั้นมีการผันผวนมากๆแม้แต่ว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะคะราคาด้านพลังงานเนี่ยก็ยังคงสูงขึ้นนะเพราะว่าก็เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์ภาวะวิกฤตเกิดขึ้นใช่ไหมคะราคาน้ำมันอย่างเช่นแก๊สโซโห91เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ33-34ไม่เกิน36บาท
1: ค
0: ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่40กว่าบาทนะคะก็มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
1: ถูกต้อง
0: ด้วยกันนะ
1: ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบว่าในเรื่องของน้ำมันหรือว่าพลังงานต่างๆเนี่ยแม้ว่าประเทศไทยของเราเองก็จะผลิตได้เหมือนกันนะมีแหล่งอยู่แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็ยังคงนำเข้าด้วยนะคะเพื่อให้มันเพียงพอกับการใช้งานในประเทศนะแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขนะคะที่ต้องนำเข้าพลังงานสุทธิของเราเนี่ยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีเนี่ยคิดเป็น 6% ของ GDP เนี่ยถือว่าสูงนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยในการที่ออกพรก.กู้เงินตัวนี้ออกมานะคะอย่าง เร่งด่วนเลยเนี่ยก็เพื่อที่จะนำมาบรรเทาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะในเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจหันรากการกระจายรายได้นะโดยเฉพาะรายย่อยหรือว่า SME นะหรือว่าเกษตรกรเนี่ยนะคะให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะซึ่งตัวเงินตัวเนี้ยหากว่าในอนาคตที่เราไม่อาจทราบได้เนาะเกิดผลกระทบอะไรที่คาดการไม่ได้อีกนะคะก็สามารถที่จะปรับได้รัฐบาลเองเนี่ยก็จะสามารถนำเงินตัวเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่ายังคงเหลือในการที่จะบริหารจัดการเนี่ยเขาก็ยังสามารถยืดหยุ่นได้เอามาช่วยเหลือผลกระทบด้านต่างๆนั้นเนี่ยได้เพิ่มเติมด้วย
0: ก็เลยแบบว่าตรงนี้ก็มีคำตอบจากข่าวจริงประเทศไทยอีกเหมือนกันน
1: ะคะ
0: ที่เขาบอกว่าพ.ร.ก. 400,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่แค่กู้มาใช
1: ้
0: แต่ก็กู้มาสร้างนะคะก็คือจะสร้างอะไรบ้างล่ะก็คือสร้างในเรื่องการลงทุนเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศนะก็อย่างเช่นที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือการสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่งเสริมระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้านะคะรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานค่ะแม้จะไม่เห็นผลเป็นตัวเงินในทันทีนะคะแต่เป้าหมายก็คือการลดการพึ่งพาน้ำมันแพงจากต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลดค่าไฟฟ้าอย่างถาวรในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าเป็นแผนการของรัฐบาลในการที่ต้องการจะแก้ปัญหาระยะยาวนะเพราะว่าสภาวะครั้งนี้นะคะวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเนี่ยทำให้หลายๆด้านเนี่ยนะคะต้องมีการแบกรับรวมถึงประชาชนอย่างเราเองด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะพึ่งพาเกี่ยวกับพลังงานน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ก็คือเยอะมากๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากู้เงินนี้มาใช้นะคะเราก็จะมาเหมือนกับว่ามาสร้างในเรื่องอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าคือทำโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านของเราเอาไฟฟ้ามาใช้แล้วก็ขายให้กับที่เหลือก็คือขายให้กับไฟฟ้าการไฟฟ้าเนา
1: ะ
0: แล้วก็ได้เงินมาจนเจือครอบครัวนะเมื่อกี้เรื่องหนึ่งนะที่พูดกันถึงเรื่องของเหมือนกับว่าพัฒนาทักษะแรงงานเนา
1: ะ
0: ก็เป็นเหมือนพวกอัพสกิลแรงงานเดิมนะคะพูดถึงเรื่องของการอัพสกิลนะคะพัฒนาทักษะแรงงานค่ะตรงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทนะยกระดับทักษะช่างเรือมืออาชีพนะคะเรียนรู้เทคนิคแบบจัดเต็มจากสถานที่จริงเนาะสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเนี่ยเขาจะทำการอบรมวันที่8ถึง12มิถุนายนเดือนหน้าที่ท่าเรือว้าวอันดามันค่ะตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะอันนี้ก็รับจำนวนจำกัดนะรีบสมัครค่ะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่0994381114ค่ะ0994381114ค่ะสำหรับข่าวนี้นะเราได้นำไปโพสต์ใน Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะเขามีลิงก์ให้สมัครก
1: ็
0: ใครที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้เลยค่ะ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันเนา
1: ะ
0: วันนี้เดี๋ยวเราลารายการกันไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังเพลง2เพลงส
1: ุ
0: ดท้ายในรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวทตะกั่วป่าเดี๋ยวรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะค
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและมีกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงคริสนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ประธานองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจึงกำชับให้สคบพิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักติดประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคนสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
13: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
14: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้าร่วมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่2โรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ชายกับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะอสมสร้างสุขเป็นรายการเพื่อสุขภาพชุมชนนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพนะคะมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรายการดีๆนี้จะมาสร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเราจะมีการออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นค่ะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _live นะคะซึ่งในวันนี้พบกับดิฉันนะคะรัคนาสว่างนึกหรือพี่สมหญิงค่ะและ
1: ดิฉันสมรทองเนื้องามนะคะเป็นประธานของตำบลโคกเคียนค่ะมาพบกันในรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นรายการดีๆของพี่ๆอสมจะมาแนะนำความรู้และข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสมขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและสามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีหรือขอเพลงเข้ามาได้ที่076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะเราก็ได้พบเจอกับพี่สมรทองเนื้องามนะคะพี่ประธานอสมตำบลโคกเคียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่สตรองนะคะเป็นประธานของอสมระดับตำบลนะคะแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติกับพี่สมรนะคะหรือพี่หมอนนะคะมาร่วมจัดรายการวิทยุอสมสร้างสุขกับเรานะคะซึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงสาระดีๆชี้สุขภาพนะคะซึ่งเราก็จะมาคุยพูดกันเรื่องการส่งเสริมป้องกันสุขภาพนะคะในประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะพี่หมอนะคะ
1: ก้าวด้านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่มีการรณรงค์คัดกรองผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปใหม่ในสำหรับปีนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ปีก่อนๆมาที่ผ่านมาเราก็มีการคัดกรองผู้สูงอายุ 100% นะคะครอบคลุมไปแล้วอันนี้เราก็จะมีการรันในผู้สูงอายุที่ครบ60ปีรายใหม่นะคะซึ่งก็พี่ๆอสมก็ได้ปูงานเข้าไปในพื้นที่บ้างแล้วนะคะซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสถานการณ์ยุคนี้ของเรานะคะเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คือว่าคนเกิดน้อยนะคะตอนนี้ผู้สูงอายุก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ในห้วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็จะเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้มีการกำหนดให้พี่ๆอสมได้มีการคัดกรองผู้สูงอายุ9ด้านนะคะซึ่งก็มีการคัดกรองเสร็จแล้วก็บันทึกผ่านแอปสมาร์ทอสมนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าผู้สูงวัยท่านใดนะคะที่มีปัญหาสุขภาพในด้านใดบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยค่ะขอให้พี่หมอนนะคะได้แนะนำตัวประวัติและความเป็นมาของการเป็นอสมของพี่หมอนหน่อยค่ะว่าพี่หมอนเป็นอสมมายาวนานเท่าไหร่แล้วก็อยู่บ้านเลขที่อะไรนะคะอยู่ที่ตั้งหน้าที่ใดแล้วก็ข้ามบอดอยู่กับงานนอกเหนือจากอสมแล้วมีจิตอาสาด้านอื่นอีกหรือไม่นะคะเชิญพี่หมอนค่ะ
1: ค่ะสำหรับพี่หมอนนะคะเป็นอสมมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็บ้านก็อยู่ที่ทุ่งใหญ่นะคะ 36/4 หมู่ 8 โคกเคียนค่ะสำหรับหมวกอื่นๆก็มีเป็นพม.ค่ะแล้วก็เป็นประธานของกลุ่มสตรีตำบลโคกเคียนค่ะก็อื่นๆก็ยังมีอีกเล็กๆน้อยๆค่ะ
0: ค่ะนั่นนะคะ
1: แล้วค่ะค่ะวันนี้ก็เราจะมาพูดเรื่องสำคัญกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยกำลังก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุบริบูรณ์นะคะนั่นก็คือบทบาทอสมในการตรวจค้นคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้านค่ะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายคนนะคะแม้ว่าภายนอกจะดูแข็งแรงนะคะพี่หมอนคะแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพซ่อนอยู่นะคะทั้งเรื่องการมองเห็นการได้ยินนะคะ
1: ความเครียด
0: ภาวะซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งการหกล้มนะคะจึงต้องมีการตรวจพบได้เร็วนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลให้ทันการนะคะ
1: และคนที่ สำคัญรองลงมาจากคนในครอบครัวก็มีพี่ๆอสมนะคะคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั่นเองล่ะค่ะเปรียบเสมือนด่านหน้านะคะของระบบสุขภาพที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้ถึงบ้านค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะถึงวันนี้เราก็เลยจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักคำว่า9ด้านนะคะที่พี่อสมเขาต้องร่วมกันคัดกรองผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างและสำคัญอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันในเรื่องของการคัดกรองผู้สูงอายุ9ด้านนั่นเองด้านแรกเป็นอะไรคะพี่หมอนคะ
1: ด้านแรกนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะอสมเนี่ยลงพื้นที่จะไปหาผู้สูงอายุดูเขาเดินสะดวกไหมเขาลุกนั่งลำบากหรือเปล่า มีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือเปล่าวะค่ะ
0: เพราะการหกล้มในผู้สูงอายุเนี่ยอาจทำให้กระดูกหักได้นะคะแล้วก
1: ็
0: อาจจะถึงภาวะถึงขั้นนอนติดเตียงเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็จะเดือดร้อนไปถึงเป็นภาระให้ลูกหลานได้ดูแลแล้วเฝ้านะคะงั้นนี้ในด้านที่สองเป็นยังไงบ้างคะพี
1: ่ด้านที่สองนี่คือภาวะโภชนาการค่ะคือผู้สูงอายุกินได้น้อยหรือเปล่าน้ำหนักลดหรือเปล่าหรือขาดสารอาหารโดยไม่รู้ตัวอสมจึงมีบทบาทในการติดตามและให้คำแนะนำในเรื่องของอาหารการกินของผู้สูงอายุอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็ส่วนหนึ่งนะคะผู้สูงอายุก็เนื่องจากว่ากระดูกสภาพกระดูกและฟันนี่เสื่อมแล้วนะคะดังนั้นอาจจะเคี้ยวได้น้อยก็เลยทำให้กินได้น้อยไปด้วยนะคะเนื่องจากตรงนี้มันก็เลยกระทบต่อภาวะโภชนาการหรือการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุที่อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุนั่นเองนะคะดังนั้นนี่การกินอาหารให้ครบ5หมู่เช่นผักผลไม้ปลาดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอนะคะก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นได้ใช่ไหมคะพี่หมอนคะในด้านที่3นะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ด้านที่3นี่คือสำคัญเลยค่ะสุขภาพช่องปากถ้าฟันดีก็ทำให้สุขภาพดีใช่ไหมคะถ้าเคี้ยวอาหารไม่ได้ก็ส่งผลสุขภาพโดยรวมแล้วค่ะอสมก็จะช่วยคัดกรองท้องปากแนะนำการดูการแปรงฟันปลอมหรือการแปรงฟันที่ถูกต้องการเคี้ยวอาหารที่ถูกต้องของผู้สูงอายุอะค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในด้านนี้ก็สัมพันธ์กับด้านโภชนาการนะคะถ้าหากไม่มีฟันเคี้ยวอาหารผู้สูงอายุส่วนมากก็จะพึ่งพาฟันปลอมนะคะหลายๆท่านก็จะมีการทำฟันเทียมนะคะหรือรากฟันเทียมนะคะก็จะถ้าลูกหลานที่ค่อนข้างจะมีเวลาหรือพอมีทรัพย์บ้างหรือมีเศรษฐฐานะที่พอดีนะคะก็จะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในการทำฟันเทียมหรือฟันปลอมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในด้านเรื่องการกินอาหารแล้วก็ด้านสุขภาพช่องปากก็จะสัมพันธ์กันนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะถ้าปากดีนะคะปากดีคือเคี้ยวข้าวได้กินข้าวได้สุขภาพก็จะดีตามนะคะพี่หมอนนะ
1: คะ
0: ซึ่งในช่วงหน้าเราก็จะมีอีกหลากหลายด้านนะคะที่สำคัญเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสายตาการได้ยินสุขภาพจิตแล้วก
1: ็ภาวะ
0: สมองเสื่อมนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสบายๆกันสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาพบกันกับรายการอสมสร้างสุขในช่วงที่2แล้วก็จะมาดูเรื่องการคัดกรองผู้สูงอายุด้านอื่นๆที่เหลือค่ะพ
1: ัก
0: สักครู่ค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเรามีการออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทอันเดอร์สวทตะกั่วป่านะคะ underscore live นะคะกลับมาสู่ช่วงที่2นะคะช่วงสาระดีๆที่สุขภาวะนะคะดิฉันสมหญิงนะคะรัคณาสว่างนึกและ
1: ค่ะพี่หมอนค่ะทำหน้าที่ดำเนินการสำหรับช่วงที่สองกันนะคะไปกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นช่วงสาระดีชี้สุขภาวะค่ะ
0: ค่ะเราก็ได้พูดถึงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้านนะคะซึ่งเดินทางมาถึงในการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุในด้านที่4ค่ะด้านที่4เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอนคะ
1: คือการมองเห็นค่ะเป็นด้านที่สำคัญอีกด้านนึงนะคะผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาตาพร่ามัวค่ะมองไม่ชัดเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะหรือใช้ชีวิตลำบากค่ะอสมจะช่วยคัดกรองเบื้องต้นและส่งต่อพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเมื่อเห็นผู้สูงอายุคนหนึ่งคนใดเขามีปัญหาด้านนี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะในการมองเห็นนะคะก็ผู้สูงอายุก็จะมีสภาพดวงตาที่ฝ้าฟางนะคะร่วงเนื่องจาก
1: ว่าม ี
0: ตามความเป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่งในด้านนี้เป็นในด้านผู้สูงอายุตาไม่ดีก็จะอาจทำให้สะดุดล้มอะไรง่ายนะคะแล้วก็จะมีผลต่อการนอนติดเตียงหรือติดที่ได้นะคะแล้วก็ในด้านที่5นะคะซึ่งเป็นด้านการได้ยินนะ
1: คะ
0: บางคนก็จะหูตึงใช่ไหมคะเขาจะเรียกหูหนักนะคะซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารที่ลำบากนะคะแล้วก็พอสื่อสารกับเพื่อนไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้ก็จะเกิดความเครียดนะคะก็เหมือนกับพูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะคะในด้านที่5นะคะของผู้สูงอายุนะ
1: คะ
0: ซึ่งเกิดภาวะการได้ยินไม่ชัดเจนหรือว่าหูตึงนั่นเองส่วนในด้านที่6นะคะพี่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาวะซึมเศร้าค่ะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเสี่ยงจะเป็นอย่างอื่นได้ค่ะถ้าเป็นซึมเศร้าผู้สูงอายุหลายคนนะคะอยู่บ้านคนเดียวค่ะเหงาเครียดหรือรู้สึกไม่มีคุณค่าค่ะ ทำให้เกิดอย่างอื่นตามมาได้นะคะเราต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงค่ะ
0: อสมมีบทบาทยังไงบ้างคะพี
1: ่อสมส่วนมากจะไปเยี่ยมบ้านค่ะ พูดคุยรับฟังและให้กำลังใจเขานะคะเพราะบางครั้งคำถามด้วยความห่วงใยจากเราหนึ่งคนก็จะทำให้เขาเป็นไงอ่ะเยียวยาหัวใจเขาได้ขึ้นมานิดนึงอะค่ะได้มีฮึดขึ้นมานิดนึงสู้ต่อค่ะ
0: ได้เยี่ยมยามถามไถกันบ้างนะคะ ว่าเป็นยังไงมีอาการยังไงได้พูดคุยบ้างนะคะอย่าปล่อยให้ท่านว้าเหวจนเกิดภาวะซึมเศร้านะคะไม่มีลูกหลานถามแล้วในด้านที่7ที่บอกว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมนะ
1: คะ
0: เช่นลืมบ่อย
1: ของ
0: ลืมเรื่องใกล้ตัวเรื่องไกลตัวนะคะจำทางกลับบ้านไม่ได
1: ้
0: จำไม่ได้ว่าได้กินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราเจอเป็นยังไงบ้างคะพี
1: ่บางครั้งก็จำลูกจำหลานเองเลยไม่ได้เลยค่ะ หากพบเร็วเราก็สามารถชะลอเขาได้นะคะอสมจึงช่วยเฝ้าระวังและประสานส่งต่อเพื่อรับการดูแลค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะโดยการเสริมบทบาทให้อสมจริงๆแล้วพี่อสมก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้คัดกรองนะ
1: คะ
0: ยังต้องเป็นผู้ที่ประสานใจเชื่อมครอบครัวนะคะ
1: ให้กำลังใจเขา
0: ใช่แล้วก็อยู่ใกล้ชิดอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยบริการสุขภาพให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงในรับการตรวจสอบรักษานะ
1: คะ
0: แล้วก็ในบางครั้งนะคะผู้สูงอายุก็จะไม่กล้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะพี่
1: ไม่กล้าไปโรงพยาบาลไม่กล้าจะบอกใครอะไรประมาณนั้นไม่ชอบพูดคุยกับใครอะค่ะ
0: กลัวว่าลำบากลูกหลานนะว่ากลัวเขาเข้าใจว่าเป็นภาระนะคะก็ผู้สูงอายุก็จะไม่ค่อยกล้าบอกเล่าลูกหลานแล้วก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าจะเดือดร้อนหรือลำบากลูกหลานนั่นเองนะ
1: คะ
0: ก็พี่อสมเมื่อรู้แล้วก็จะเข้าไปพูดคุยให้กำลังใจนะ
1: คะ
0: แล้วก็ทำให้เขาได้รับเข้าถึงการรักษาหรือการพยาบาลนั่นเองนะ
1: คะ
0: ส่วนในด้านที่8นะคะเป็นด้านเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะอันแรกเลยคือการกลั้นปัสสาวะนะ
1: คะ
0: แล้วก็ในส่วนด้านกลั้นปัสสาวะนี่เป็นยังไงบ้างคะพี
1: ่การกลั้นปัสสาวะของผู้สูงอายุบางคนมีปัสสาวะเล็ดนะคะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นไม่ได้เลยก็มีนะคะจนทำให้ไม่กล้าออกจากบ้านรู้สึกอายและส่งต่อการเป็นสุขภาพจิตตามมานะคะเคร
0: ีย
1: ดซึมเศร้าอะไรประมาณนี้ก็ยังตามมาหมดค่ะ
0: ภาวะของกั้นปัสสาวะนี่ในผู้สูงอายุก็ว่าไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าความเสื่อมถอยของร่างกายโดยเฉพาะกำบังลมหย่อนบางคนนี่ลูกหลายคน นะคะคลอดลูกถึง14-15 คนนะคะเป็นไปได้ที่ในส่วนของกระบังลมหรือหูรูดปัสสาวะมันไม่ดีแล้วมันทำงานล้าหมดแล้วนะคะก็ทำให้เกิดปัสสาวะเล็ดนะคะพอมีปัสสาวะเล็ดก็จะมีกลิ่นปัสสาวะตามมาก็ทำให้อายนะคะบางคนก็จะแก้ปัญหาโดยไม่ให้ใครรู
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีปัสสาวะเล็ดออกมาแล้วก็อายไม่กล้าบอกเล่าหรือปรึกษาลูกหลาน
1: แต่ในบ้านเลยค่ะ
0: บอกเจ้าหน้าที่นะคะก็จะอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนก็เป็นติดบ้านไปเลยนะคะเพราะว่ากลัวเพื่อนจะรู้ว่ามีปัสสาวะเล็ดนั่นเองนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเช่นกันนะคะอสม.เราก็เลยมีบทบาทในเรื่องการสอบถามอาการนะ
1: คะ
0: โดยสุภาพนะคะแบบให้เกียรตินะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของคนเรานะคะโดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุแล้วนี่นะคะผู้อสม.เขาก็จะให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขอนามัยเรื่องการรักษาความสะอาดนะคะหรือการฝึกขับถ่ายแล้วก็ประสานส่งต่อกับเจ้าหน้าที่หรือแจ้งแคร์กิเวอร์นะคะเรามีแคร์กิเวอร์ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ให้ปรึกษาเรื่องสุขอนามัยในการดูแลระบบขับถ่ายหรือระบบปัสสาวะนั่นเองนะคะก็ถ้าหากพบผิดปกติอะไรนะคะพี่อสม.เขาก็จะรายงานเจ้าหน้าที่และแจ้งให้ทราบแล้วก็ใหได้รับคำปรึกษาและรักษาเบื้องต้นนั่นเองส่วนด้านที่9เป็นยังไงคะพี
1: ่ด้านที่9คือการทำกิจวัตรประจำวันค่ะเช่นการกินอาหารอาบน้ำแต่งตัวเดินเข้าห้องน้ำหรือการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุอะค่ะ
0: เป็นการดูแลกิจวัตรประจำวันในส่วนที่พี่ผู้สูงอายุนะคะจะทำได้ทุกด้านนะคะเพื่อดูว่าผู้สูงอายุนั้นปกติหรือไม่เดินเหินปกติไหมนอนหลับพักผ่อนเป็นยังไงนะคะคือการกินข้าวการทานอาหารนะคะก็คือดูครอบคลุมทั้งหมดเลยในเรื่องกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุนั่นเองสามารถปฏิบัติได้ปกติไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการอาบน้ำแต่งตัวการเดิน

0: ได้ว่าในการคัดกรอง9ด้านนี่เป็นยังไงคะพี
1: ่9ด้านนี้มันไม่ใช่เรื่องของโรคภัยนะคะ มันเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรอบด้านค่ะทั้งร่างกายจิตใจการใช้ชีวิตประจำวันค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุเขาทำ
0: กิ
1: จวัตรของเขาได้ปกติอะค่ะ
0: ได้อยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ในสังคมที่ปกติ
1: เขาจะได้ใช่เขาจะได้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าไม่อะไรตามมานะคะ
0: และที่สิ่งสำคัญเลยนะคะสิ่งที่สุดก็คือพลังของชุมชนเราเองนะคะโดยเฉพาะพี่ๆอสมที่เป็นแกนนำนะคะในถ้าครอบครัวชุมชนและอสมร่วมมือกันนะคะผู้สูงอายุของเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีความสุขแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขแล้วก็มีคุณค่านะคะโดยเฉพาะบทบาทของพี่อสมนี่เป็นยังไงบ้างพี
1: ่อสมเปรียบเสมือนลูกหลานทางสุขภาพนะคะบางคนของคนในชุมชนค่ะคอยดูแลเอาใจใส่และเป็นสะพานเชื่อมการดูแลจากบ้านสู่หน่วยบริการสุขภาพค่ะเพราะบางครั้งผู้สูงอายุเขาไม่มีลูกไม่มีหลานเขาอยู่คนเดียวค่ะเราก็ต้องเข้าไปดูแลเขามากขึ้นหน่อยนึงค่ะน้อยกว่าคนที่มีลูกหลานกันอยู่เยอะๆนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ไปให้กำลังใจเขาค่ะ
0: ก็ขอฝากถึงญาติพี่น้องลูกหลานนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมมันสังเกตสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านนะคะพูดคุยดูแลแล้วก็พาไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าความรักและก็ความใส่ใจนะคะก็คือยาที่ดีที่สุดใช่ไหมคะพี่หมอคะ
1: ค่ะความใส่ใจค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆอสมทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็แรงกายแล้วก็แรงใจเพื่อจะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนในชุมชนนะคะมาในส่วนตอนนี้ก็มีคนขอเพลงมาหลายท่านนะคะก็เราก็จะทิ้งท้ายในช่วงสาระดีๆชี้สุขภาวะนี้มาเพื่อจะไปต่อในช่วงอสมขอแชร์นะคะเรามาพักกันสักครู่เพื่อรับฟังเพลงเพราะๆจากรายการอสมสร้างสุขเดี๋ยวเรากลับมาพบกันสักครู่นะคะ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเราเริ่มที่ชุมชนของเรานะคะแล้วก็เริ่มจากพี่อสมนี่เองนะคะเราจะมีการออกอากาศทุกสัปดาห์นะคะในวันจันทร์ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะช่วงสุดท้ายนี้เป็นช่วงที่พี่อสมขอแชร์นะคะก็เป็นช่วงของพี่อสมที่ลงคัดกรองผู้สูงอายุ9ด้านนะคะค่ะพี่ค่ะ
1: น้องหญิงคะเรามีขั้นตอนที่จะคัดกรอง9ด้านนี่เราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างหรือคะ
0: ในการคัดกรองผู้สูงอายุ9ด้านนะคะก็มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะคะสำหรับพี่ๆอสมนะคะก็มีการมีการอบรมนะคะการบันทึกข้อมูลผ่านสมาร์ทอสมซึ่งอยู่ในเมนูหนึ่งของรายงานอสมของพี่อสมนั่นเองนะคะในแอปสมาร์ทอสมนะคะก็จะมีเมนูว่าคัดกรองผู้สูงอายุนะคะซึ่งปีนี้ก็จะมีการมีผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นแล้วก็มีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็บันทึกการคัดกรองให้การตรวจคัดกรองพี่ๆผู้สูงอายุนั่นเองนะคะโดยพี่ๆอสมซึ่งขั้นแรกก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการลงพื้นที่นะคะซึ่งพี่อสมก็จะถือสมาร์ทโฟนหรือแอปสมาร์ทอสมพี่ๆเขาไปนี่แหละค่ะมีแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอยู่และก็พร้อมแบบฟอร์มกระดาษกรณีที่ไม่ทันหรือเครือข่ายไม่เสถียรนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะมีการกรอกข้อมูลนะคะโดยสำคัญเลยนะคะเลขบัตรประชาช
1: นหลัก
0: ใช่จะต้องมีในมือที่ผู้สูงอายุนะคะเป็นข้อมูลหลักของพี่ๆอสมต้องมีในมือนะคะแล้วก็บันทึกเลข13หลักเข้าไปในแอปสมาร์ทอสมก็จะมีชื่อของผู้สูงอายุขึ้นมาเลยนะคะทั้งรายเก่าและรายใหม่นะคะในรายเก่าก็จะมีการประเมินคัดกรอง9ด้านไล่ไปทีละด้านค่ะจนถึงด้านสุดท้ายในการดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุนั่นเองนะคะในประเมิน9ด้านหลักนะคะก็จะมีการสัมภาษณ์และสังเกตผู้สูงอายุไปพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดความจำนะคะซึ่งในแบบคัดกรองในแอปสมาร์ทอสมก็จะมีแบบทดสอบสมองเสื่อมเบื้องต้นนะคะเช่นการจำคำสามคำนะคะพี่อสมก็จะทวนแล้วก็สัมภาษณ์นะคะในส่วนเรื่องการเคลื่อนไหวทางกายก็จะมีการทดสอบการเดินการลุกการนั่งนะคะของผู้สูงอายุนั่นเองแล้วก็เป็นการประเมินความเสี่ยงการเดินซีหรือหกล้มนะคะในส่วนด้านการขาดสารอาหารนะคะก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะคะซึ่งพี่อสมเขาจะมีเครื่องชั่งไปด้วยชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงประเมินภาวะโภชนาการแล้วก็ BMIนะคะหรือดัชนีมวลกายนะคะในผู้สูงอายุส่วนในด้านการมองเห็นนะคะก็จะเป็นการตรวจความสามารถในการมองเห็นเช่นให้อ่านหนังสือหรือนับนิ้วนะคะว่าผู้สูงอายุได้ทำได้แบบปกติหรือไม่นะคะส่วนการได้ยินก็จะมีการทดสอบการได้ยินนะคะโดยการกระซิบที่หูของผู้สูงอายุแล้วก็การสนทนาโต้ตอบนะคะก็จะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุนั้นมีภาวะการได้ยินที่ปกติหรือไม่นะคะต่อมาในการภาวะซึมเศร้านะคะก็จะใช้แบบประเมินคัดกรองซึมเศร้านะคะมีทั้ง2คําถามแล้วก็9คําถามนะคะกรณี2คําถามถ้าตอบไม่ได้แล้วมีความเสี่ยงเราก็จะขยับไปที่9คําถามนะคะอันนี้ก็จะสามารถคัดกรองเบื้องต้นซึ่งเป็นแบบประเมินการซึมเศร้านี่ประเมินประชาชนทั่วไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นการประเมินการกลั้นปัสสาวะนะคะก็จะมีการสัมภาษณ์เรื่องการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนะคะโดยการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเช่นกินข้าวยายกินข้าวได้เองไหมยายอาบน้ำเองได้ไหมหรือใส่เสื้อผ้าแต่งตัวหวีผมใส่กางเกงใส่ผ้าถุงเองได้ไหมนะคะก็จะเป็นการสอบถามนะคะบางท่านก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางท่านก็ช่วยเหลือตัวเองได้บางข้อบางข้อช่วยไม่ได้นะคะก็จะได้รับคำตอบมาก็จะได้ทราบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเรื่องใดนะคะในส่วนสุขภาพช่องปากนะคะก็จะเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นซึ่งพี่ๆอสมเขาก็จะเคยผ่านการอบรมการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นนะคะว่ามีแผลในปากมีร้อนในมีถ่านเข้าไม่ได้มีฟันผุหรือว่าไม่มีฟันเคี้ยวอาหารอย่างนี้นะคะซึ่งของผู้สูงอายุนี่ดูง่ายมากนะคะพี่สมบัติค่ะแล้วก็จากนั้นก็ขั้นตอนที่3นะคะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลสิ่งเหล่า นั้นนะคะที่อสมได้ผลออกมาก็จะบันทึกเข้าไปในแอปสมาร์ทอสมนะคะลงไปในแอปสมาร์ทให้ครบถ้วนทั้ง9ด้านนะคะสรุปแล้วก็ส่งต่อนะคะกรณีถ้าผู้สูงอายุมีภาวะปกตินะคะก็แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นต่อให้นะคะสำหรับแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะถ้ามีภาวะเสี่ยงหรือผิดปกตินะคะพี่อสมก็จะแจ้งข้อมูลให้กับรพสตหรือหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่สังกัดอยู่นั้นทราบแล้วก็เข้าไปดูเชิงลึกกันต่อไปนะคะว่าปัญหาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในด้านใดบ้างที่ผู้สูงอายุท่านนั้นมีปัญหาอยู่นะคะ
1: ค่ะสำหรับบทสรุปท้ายนะคะพี่ๆอสมจะต้องลงพื้นที่คัดกรองเบื้องต้นบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุแนะนำการดูแลตนเองส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อพบความเสี่ยงนะคะกวดคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้านค่ะการเคลื่อนไหวการเดินลุกนั่งการทรงตัวเสี่ยงต่อการหกล้อมือเปล่าด้านพยานาการกวดพระพยานาการน้ำหนักลดไหมอ้วนไปไหมผอมไปไหมหรือขาดสารอาหารด้านการมองเห็นนะคะปัญหาสายตาเช่นมองไม่ชัดมีต้อกระจกไหมด้านการได้ยินการสื่อสารเสี่ยงต่อการแยกตัวออกจากสังคมด้านภาวะซึมเศร้าประเมินสุขภาพจิตอารมณ์ความเครียดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้านความจำและการรู้คิดคัดตรงภาวะสมองเสื่อมการหลงลืมด้านช่องปากและฟันเหงือกการเคี้ยวอาหารได้ดีไหมและด้านโรคเรื้อรังเช่นการใช้ยาเบาหวานความดันกินยาถูกต้องไหมได้กินยาติดต่อกันไหมค่ะ
0: นั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: บทบาทพี่อสมเยอะมากนะคะที่จะสามารถดูแลคัดกรองผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าเราสองคนก็จะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุเช่นกันในระย
1: ะ
0: ใกล้ๆนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอสมคือพลังความห่วงใยคอยดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจที่อ่อนโยนเดินเคียงข้างยามเจ็บไข้ไม่ทุกทนเป็นอีกคนที่ชุมชนฝากความหวังผู้สูงอายุคือร่มโพร่มไทรใหญ่ผ่านหนาวร้อนมากเพียงใดให้ลูกหลานอสมจึงขอดูแลด้วยดวงมารตอบแทนท่านด้วยความรักและศรัทธายิ้มทักทายวัดความดันหมั่นเยี่ยมบ้านคอยประสานดูแลใจไม่ทอดทิ้งแม้เหน็ดเหนื่อยก็เต็มใจทำทุกสิ่งเพื่อผู้สูงวัยได้พักพิงอย่างอบอุ่นค่ะอันนี้เป็นคำกลอนจากพี่ๆอสมนะคะอสมสร้างสุขทุกชุมชนดูแลผู้สูงวัยทุกคนด้วยหัวใจค่ะฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วยนะคะเรามาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่หมอน
1: คะ
0: ก็ขอขอบคุณข้อมูลและสาระดีๆจากสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะและก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสสส.
1: ค่ะ
0: พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับดิฉันรัคนาสว่างนึกสมหญิงและพี่
1: หมอนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้
9: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมง30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดสวิสาประชุมมารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4ราย
10: เมื่อเวลา 10:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำพุนช่วย และมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลกขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สปท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นการขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายโจมตีมองว่าปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งส.ส.ได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
11: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่
12: หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
13: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
12: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
13: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
12: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
13: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
14: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
17: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
16: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
17: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
16: ใช่แล้วจ้ะพี
17: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: สวัสดีครับ
19: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไม
20: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. นะครับวันนี้วันชายชายวันเย็นเย็นฝนไม่ตกนะครับรู้สึกว่าแดดอ่ำอุ้ยวันนี้บรรยากาศดีดีวันชายชายมาพบมาเจอกันแล้วทุกวันจันทร์เวลาตีสามถึงตีสี่นะครับมาเจอกันได้ในรายการเส้นทางแห่งศรัทธานะครับมีผู้มีเด่นเดินตายครับอาจารย์ชายชายก็อัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أكا خوفا سلام الرحمن سميتا จาก الله سبحانه وتعالى برصاب กับพี่น้องนะที่อยู่ทางบ้านพี่น้องผู้รับที่รับฟังจับชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพรับทุกท่านกับก็วันนี้ก็ได้มาพบกันแล้วเมื่อนั้นที่อาจารย์เล่งเดินตายเดี๋ยวนี้ว่ามาพบกันกับก็เวลาที่3ถึงที่4นะก็หวังว่าพี่น้องคงจะตั้งใจรับชมรับฟังกันถึงว่าไม่มากก็หน่อยนะก็เป็นเรื่องราวของศาสนาที่มันเป็นจำเป็นที่เราจะต้องรับรู้รับทราบมันเราลีกไม่พ้นนะเพราะว่าการศึกษาความรู้นั้นมันจำเป็นบนเราทุกคนที่เป็นมุสลิมทั้งหญิงและชาย
0: คร
1: ับ นะที่ว่าเป็นทางฟัรดูอัยน์หรือว่าฟัรดูกิฟายะห์คําว่าฟัรดูอัยน์ก็หมายถึงว่าซึ่งที่อัลเลาะห์ได้กําหนดลงมาบนเราทุกคนเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วนั้นที่จะต้องรู้ส่วนบุคคลเลยกับอัยน์ถ้าไม่รู้บาป
0: ครับ
1: และก็ส่วนรวมก็คือฟัรดูกิฟายะห์
0: ครับ
1: นะครับผมก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆนะอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อจากนี้ไปก็ไม่ทราบว่าวันนี้มีอะไรมั้งคร
0: ับ ก็พอแม่พี่น้องทางบ้านก็รู้สึกว่ามีปัญหาท่ามกันเข้ามามากมายเสียเหลือเกินตั้งแต่เราส่งคุณนะมาจัดรายการตรงนี้ทางสวทเอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกัวป่าแห่งนี้นะครับฟังกันทั่วไปได้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในรถในเรือบนเรือบินอะไรก็แล้วแต่ฟังกันได้นะครับในเรื่องราวดีๆมาบอกให้ทุกท่านได้รับทราบท่านมีปัญหามาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราของมุสลิมของเรานะครับท่านบอกว่าจะการทำกรุบันและอากีกะนะครับท่านนี่แกจะถึงแล้วนะครับวันฮาริยอนกลายจะถึงแล้วก็การทำกุรบันและอากีกะนะครับเราจะมอบไม้ให้คนคนหนึ่งไปซื้อสัตว์ไปซื้อสัตว์และเชือดทำกุรบันหรือทำอากีกะที่มักกะตำบลมีนาจะได้หรือไม่ศาสนาถือว่าเป็นการย้ายกุรบันหรือไม่ทางที่ตัวเราอยู่ประเทศไทยนี้นะครับนี่ก็ท่ามก็มานะครับอาจารย์ตอบมาสักทีที่ก็มีปัญหามาแล้วแหละ
1: อ๋อสลามอะลัยกุมครับก็ทั้งรับเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าผมก็ได้บอกไปทีนึงแล้วแต่ก็เอาละเพราะว่าบางทีพี่น้องอาจจะว่า
0: ฟังไม่ทัน
1: ของไม่ทันหรือไม่ได้รายละเอียดนะก็ไม่เพ้อการพูดคุยกันได้นะ
0: คร
1: ับ ก็เรื่องนี้นั้นพอดีเล่นในฤดูกาลนี้มันก็เริ่มที่ทํากุรบานกันแล้วด้วยนะพี่น้องก็ยุ่งใจเลย
0: ครับ
1: กับการที่ทำกุญบานกันนู้นเลยต่อวันที่ประมาณวันที่28ที่จะถึงนี่แหละนะตาเห็นเดือนนั้นนะก็มีการรายากันในวันนั้นนะวันที่28 29นี้แหละของเดือนนี้แหละนะเลยถึงที่นี้วันกุญบานนั้นคงก็7กุญบานมันมีอยู่4วัน
0: ครับ
1: ก็คือในวันรายาฮัจญีนั่นแหละนั่นคือวันหนึ่งและกําลังจากนั้นคือวันตัชริกนะเป็นวันตากเหนืออีก3วันก็รวมเป็น4วันนั่นแหละกุฎบันมันเชือดได้ในสี่วันนั้นแหละที่เป็นกุฎบันนั้นแต่นอกจากนั้นไม่ใช่กุฎบันแล้วนะเป็นอาเกโกหรือว่าเป็นทำเรื่องอื่นเลยเพราะศาสนากำหนดในสี่วันนั้นเป็นวันทำกุฎ
0: บ
1: ันนะก็พี่น้องก็คงจะยุ่งใจเลยบางคนนั้นเนาะเอาเลยก็ไม่เพ้อนะเด็ดซึ่งเดี๋ยวผมบอกให้ได้ก็บอกให้ได้บอกไม่ได้ก็บอกไปคนหน้ากันแล้วเนาะก็ทำเลยละสำหรับเรื่องนี้ที่พี่น้องบอกว่าเราที่หมอบน่าจะหมอบไม้ให้คุณคนนึงไปถือสัตว์แล้วก็เชียดทำกุฎบันหรือว่าทำไอ้แก่ก้อที่มักกะนู่ที่ทำบุญมีหน้านู่จะได้หรือไม่ศาสนาจะถือว่าเป็นการย้ายกุฎบันหรือไม่พอเราอยู่แค่นี
0: ้
1: แต่ให้ก็ไปทำให้แก่มักกะนู่นั่นแหละเขาเรียกว่าการย้ายกุฎบันหรือไม่ทางที่ตัวเราอยู่ประเทศเตยอันนี้คือนาพี่น้องก็ที่เขาหมอบให้กับปักพวกเกี่ยวไปทำพัดนั่นแหละนาว่าเก๋ก็ไปทำพัดแกนู้นเลยนั่นแหละว่าใช้ได้ไหมนาสำหรับเรื่องนี้นั่นก็ มันไม่ถึงว่าการที่เราจะหมอบไม้ให้ใครคนนึงไปสื่อสัตว์นะและก็เชื่อตามกุฎบานและตามอาแกโกจิมักกะที่ตามบุญมีหน้านั้นใช่ได้ครับ
0: ใช่ได
1: ้กับไม่ฮารัมเพราะได้ล่ะศาสนาไม่ถือว่าเป็นการใหญ่เหนือกุฎบานนะเพราะการที่ว่าเรามีความประสงค์จะทำกุฎบานและทำอาแกโกที่มีหน้านั้นเรื่องที่ศาสนาห้ามนั้นมันดูเรื่องยายเนื้อกุฎบันนั้นก็คือเชือดเลวยายเอาไปเอาเนื้อไปแจกจ่ายให้คนมุสลิมที่อยู่ห่างไกลคืออยู่นอกเขตทรงมัดอัลลาห
0: ์อ๋อ
1: ชื่อว่าอะไรคําว่าทรงมัดอัลลาห์นั้นเอาง่ายๆว่าระยะทางร้อยทรงกิโลร้อยทรงโลนี่ก็มัดอัลลาห์แหละทรงมัดอัลลาห์แหละ
0: ครับ
1: ถึงทีนี้เราเชือดแก่บ้านเรานี่ต้องให้คนแก่อื่นเอาไปให้คนแก่พลนะผลเนี้ยผลระยะทางตรงนี
0: ้
1: นั่นถือไม่ได้แล้วนะนั่นก็เรียกว่าฮารัมยายเนื้อไปแจกจ่ายนะถ้าผู้ที่อยู่ห่างไกลนั้นเขาเดินทางมารับเองไม่ใช่แล้ว
0: ครับไม่
1: เป็นโตโตให้ช่วงรอยลู่ซ้ำรอยลู่แล้วได้เขามารับเองแต่ถ้าเราโอนกุบันเราไปแจกกันในระยะทางช่วงพัดอัลลาห์นั้นไม่ได้เลยนะถ้าเขามาเองไม่ใช่นะถ้าหน้าโบกไว้พันนั้นแต่นั่นแหละสำคัญเลยว่าการยายซากาตก็เช่นเดียวกันแหละมันอยู่ในลักษณะเดียวกันคือถ้าเขาเมาเองได้แต่ถ้าเราเอาไปให้เขานั้นตรงไม่เกินทรงมาท่าละนะกาว่างเป็นองค์เข้าใจนะการในกรณีนึงหลักในเรื่องของการเรียกว่าบางคนอาจจะทำกุฎบานให้กับพี่น้องที่เชื่ออยู่ไปแล้วนะแล้วก็ถึงไม่ได้สร้างเสียไหวไม่ได้สั่งเสียว่าถ้ากูตายมึงทำกุฎบานให้กูกันนะก็ไม่ได้สั่งไว้
0: ไม่ได้สั่งนะ
1: ไม่ได้สั่งไว้ถึงทีนี้มันถามว่าเหลือโดยทำให้ได้ไหมนะถ้าไม่สั่งนะทำไม่ได้
0: อ๋อครับถ้าไม่สั่งทำไม่ได้นะ
1: ถึงทีนี้เราในท่านเอาเป็นลูกหรือว่าญาติต้องการให้คนที่ตายแล้วนั้นขอให้ได้รับความดีตรงนี
0: ้
1: ด้วยนะการในกรณีนี้นั่นก็ในนักวิชาการเขาบอกว่าในลักษณะพันนี้นั้นถ้าว่าทำไม่ได้นะก็เราทำให้เราเลยเลโรคอยเนียดพุ่นบุญให้กับคนที่ตายเลยที่เราต้องการให้ก็ได้รับความดีตรงนี้ว่าข้าพเจ้าทำเนี้ยการเกกโกหรือกุฎบันก็รอตรงนี
0: ้
1: นะที่เป็นพุ่นบุญหนังวันนี้เราหาเดียพุ่นบุญให้กับคนนั้นคนนั้นได้เลยนั่นคือเราทำเสร็จแล้วเราหมอบพุ่นบุญให้เขามันชัดเจนกว่าเราไม่สร้างไว้นะน
0: ั่
1: นถึงแรงคนท่ามาแล้วถึงเราไม่ทำเกกาทีเลโรไปทำกุฎันได้เนี่ยนะคุณท่าน
0: ครับครับ
1: ยายบอกว่าบอกซึ่งเหล่านี้ในศาสนาถือว่าอาเกโกนั้นเขาให้ทำร่างอย่างเด็กภายใน7วันเกิดมาครบ7วันแล้วเด็กปกเกิดนั้นทำอาเกโกให้เด็ก
0: ครับ
1: นะกูนวัวกูนพุ่มเลยนะเขาขึ้นปลีเลยนั้น
0: ขึ้นปลี
1: อะไรนั่นใน7วันซึ่งทำอาเกโกด้วยเสียแผลสักตัวนึง
0: ครับ
1: ซึ่งทีนี้มันไม่ได้ทำสิพอไม่ได้ทิมตีถึงคนมันที่ทำมันในช่วงนี้เลยช่วงที่ทำช่วงกุฎบันนั้น
0: ช่วงกุฎบันนี่เลย
1: ถึงตรงนี้ก็พุ่
0: มมันมีพร้อมแล้วครับ
1: ซึ่งก็พุ่มอยากจะแนะนำว่าหลังคนมันว่าก็ทำกุฎบันนะแต่ว่าแกก็กับกุฎบันอาแกก็นั้นทำได้ตลอดปี
0: ครับ
1: แต่กุฎบันทำได้ในสี่วันนั้นแหละพี่น้องนั่นแหละคือวันระยะยี่และก็หลังจากนั้นสามวัน
0: ครับ
1: นั้นก็ให้พี่น้องได้รับทราบว่าแกก็ให้เราทำต่อได้ก็ได้ไม่กำหนดเวลาแต่กุฎบันนั้นทำได้ซ้ำวันนั้นแหละ
0: ตามกำหนดเวลาที่เขาตั้งไว้
1: ครับครับครับนะนี่ก็สำหรับเรื่องนี้ก็ได้ละเอียดไปนะ
0: แต่สิ่งดีๆนะบอกให้ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบนะตรงนี้ก็น้องพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของมุสลิมของเราที่ทำกุฎบันทำอะไรก็ได้จากพวกนี้นี่ก็สิ่งดีๆมอบให้ทุกท่านและมีคำถามนึงแล้วนะครับมีปัญหานะในช่วงนี้แหละนะครับก็ถามบอกมาว่าชายคนหนึ่งไปทำซีน่ากับหญิงคนหนึ่งจนท้องและไม่ยอมแต่งงานกับหญิงผู้นั้นเมื่อหญิงผู้นั้นคลอดบุตรออกมาเป็นหญิงเมื่อบุตรสาวนี้โตเป็นสาวชายผู้นี้จะแต่งงานกับบุตรสาวคนนี้ได้หรือไม่เลยทำมาตามีปัญหาไป
1: การทำเวลาเนาะก็ตรงนี้ก
0: ็
1: การมันเป็นปัญหาในสังคมนะเป็นปัญหาในสังคมมีอยู่ทั่วไปเลยนะเป็นทิ้งที่ถ้าหากว่าเรามองเพื่อนๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ธรรมดา
0: ครับครับ
1: แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ธรรมดานะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวในหลักการของศาสนา ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราเดินชนบ้ากับลูกซีน่าไม่ลูกใครต่อใครในแต่ละแห่งนั้นมากมายเหลือเกินน่าเราไม่ได้ว่าครับใครแต่ในสังคมปัจจุบันนี้หมายถึงว่าเด็กที่เกิดมาโดยไม่นิกายนั้นไม่แต่งงานให้ถูกต้องตามลักษณะนั้นมากมายเหลือเกินน่ะเนี่ยซึ่งที่ในอิสลามนั้นให้ความสำคัญตรงนี้เป็นอย่างมากน่ะการที่ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องแต่งงานด้วยกันนั้นมันจะต้องทำให้ถูกต้องตามลักษณะหนึ่งมันจะต้องมีเจ้าสาวเจ้าบ่าวในการแต่งงานสองมันจะต้องมีวาลีคือผู้ปกครองฝ่ายหญิงสามมันต้องมีเขาเรียกว่าพยานสามคนนะในการแต่งงานนั้นและต้องมีอียาบกบเบิ้ลมีคำสาเนื้อสาน้องคำว่าสาเนื้อนู่นถึงว่าผู้ที่ทำอังการนิกายนั่นแหละแต่การผู้ที่รับก็คือเจ้าบ่าวอันนี้ต้องครบหมดซึ่งทีนี้ถ้าว่าเราแบบสมัยนิยมมาใช้กันไม่ได้เช่นอยู่กันก่อนนะถ้าพอใจตัวคอยแต่งงานหลังนั่นก็เรียกว่าในยุคปัจจุบันถึงมันเสียหายเราอิสลามไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะลาตักรุบุซซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตาวะซาอะซาบีลานะอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงห่างไกลจากการซินาซินาก็คือการอยู่กันเป็นชูกันอยู่แบบไม่ได้นิกะไม่ได้แต่งงานกันนั้นจงห่างไกลใช่ล่ะเพราะว่ามันนั้นวาซาอาซาบีลาเป็นหุ้นทางที่ชัวชาที่สุดนะนึกทีนี้มาแล้วพี่น้องว่ามันชัวตรงไหนที่ซาหน้าต่ำนี้อย่างแรงนั้นว่าชายคนหนึ่งน่าไปทำซีน่าทำว่าซีน่าคือไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่แต่งงานกันนั่นแหละจนทองและก็พอทองเสร็จแล้วผู้ชายวิ่งแหละไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเมื่อผู้หญิงคนนั้นคลอดบุตรออกมาเป็นหญิงเมื่อบุตรสาวคนนี้นั้นของผู้หญิงคนนี้โตเป็นสาวถึงอยากจะทราบว่าชายผู้นี้ผู้ที่ทำให้ตรงมันนั้นจะแต่งงานกับบุตรสาวคนนี้ของตัวเองได้หรือไม
0: ่ครับ
1: นะนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องน่ามักไม่ในปัจจุบันนี้เราอย่ามองเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเลยนะเพราะเล่ห์เพราะเด็กที่เกิดมาด้วยไม่ได้ไม่มีโผนลูกแบบนี้นะรับมรดกก็ไม่ได้
0: ครับ
1: นะซึ่งถ้าว่าในเรื่องของศาสนาเรามาทบมาแทงโดยไม่มีข้องรองระวังพ่อแม่ลูกกันเองกับบาตายนะไหมฮะโจคิดว่าลูกเราไม่ได
0: ้ครับ
1: นะถ้าเป็นยิ่งย้ายขึ้นมาไปทุกปลามันทุกโผมันกับบาตายนะไหมฮะถ้าใช่แล้วทุกหมามันบาตายนะไหมฮะนะพวกก็ไม่ถือว่าลูกล่ะซึ่งทีนี้มันถ้ามาเด็กผู้หญิงคนนี้บ่อยใหญ่กันมานั้นโผก็มันจะแต่งงานกับมันได้ไหมนะตรงนี้นั่นในศาสนาบอกว่าศาสนาโยมให้แต่งงานกันได้นะเด็กผู้หญิงคนนี้กับโผมันนั้นนั่นไม่
0: ห
1: ้
0: าม
1: แต่ว่ามักครุหรอกนะศาสนาไม่ห้ามนะแต่งได้แต่มักครุคำมักครุคือถ้าไม่แต่งได้บุญแต่ถ้าแต่งก็ได้คือไม่บาปเลยศาสนาต่ำนี้นะเพราะอะไรเพราะจะได้ออกจากการขัดแย้งของผู้ที่ถือว่าฮารัมนะเช่นทัศนะกออิมัมมัซฮับอิมัมฮานาฟีถือว่าฮารัมแต่งงานกันไม่ได้ถ้าลูกที่เกิดมานั้นเป็นผู้ชายจะแต่งงานกับแม่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะศาสนาถือว่าลูกกับแม่เป็นสายเลือดและเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกได้นั้นในมัธยับอื่นนะแต่ถ้าพี่นี่มาได
0: ้
1: นะนี่อันตรายเพราะฉะนั้นให้มันเกิดจากการคัดแยงตัวนี้ให้ถึงว่ามักรุ่ดเนี่ยและนายโยมตรงนั้นนะเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะพี่น้องนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวลูกตรงนี้นั้นซึ่งเราต้องพยายามเล
0: ย
1: นะโดยเฉพาะผู้หญิงก็เหมือนกันนายผู้ชายก็เหมือนกันโดยอย่างง่ายกันในเรื่องนี
0: ้
1: เพราะมันพลาดไปแล้วนะมันเสียหายตลอดเลยยาวเลย
0: ตลอดชีวิตเลย
1: นั่นพลาดไปเสียแล้วนะก็พยายามก็แล้วเรื่องนี้นะเนี่ยก็เรียกว่ายาชิงสุกก่อนห้ามนะ
0: นี่การนี้ก็มาตักเตือนนะผมไม่เป็นงงอะไรนะเพื่อได้รับความรู
1: ้มันเกิดขึ้นตัวแห้งไม่อยากจะลงนิ่งเกิดเป็นการตักเตือนเผื่อให้ระวังกันนะ
0: ระวังกันแสดงว่าผมเป็นแบบนี้
1: ศาสนาคือการตักเตือน
0: อยู่ที่ว่าเกลียดความน่าชิดสักน่าชิดก่อนว่า
1: เรื่องนี้
0: เกลียดเดี๋ยวมาควังเรื่องโตไปแล้วนั่นก็พอไม่เป็นทางกันมามากมายเหลือเกินเดินทางกับเสียงน่าชิดกันต่อครับ

ครับนาชีพประกอบนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะทุกๆวันจันทร์เวลาที่3ถึง4ติดตามรับฟังกันได้นะครับผมพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงบ้านนอกบ้านในบ้านกลางคงยางตาจูดอะไรก็แล้วแต่บางใหญ่อาปาเปียนอะไรก็แล้วแต่รับฟังกันได้กุระบุรีลาดกำพวนระนองชุมพรภูเก็ตฟังกันได้นะครับตรงนี้เรามีสิ่งดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวดีๆตรงนี้นะครับอีกสักคำถามนึงแล้วมีแต่ปัญหาและผ่อนังนี้ก็แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปในสถานะของเรานะครับนี่ก็เกี่ยวกับฤดูกาลนะครับทำโคตันแล้วนะการโคตันเขาบอกว่าแผ่นนั้นก็ท่านบอกมาว่าการโคตันหรือว่าคลิปนะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั้นจำเป็นเรื่องไม้เมื่ออายุเท่าใดนะก็ถ้ามา

0: ครับนี่ก็จำมาว่าปานนั้น
1: ท่านจำเป็นหรือไม่ลังเทียก็ครับสุนัตสุนัตสุนัตนั้นมันไม่ถึงว่าสิ่งที่ทำแล้วได้บุญทำไม่ทำก็ไม่บาปสุนัตนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำทำข้อเรียกหรอกแต่จริงๆแล้วนี่เป็นข้อจำเป็นนะเป็นสุนนะนบีที่จะต้องปฏิบัตินะเพราะไอ้นี่มันเป็นสิ่งสำคัญเรื่องนี้นะผมจะอธิบายสักนิดก่อนว่าคนเด็กที่ว่าไม่เข้าตันเข้าตันทีนี้เด็กที่ว่าไม่ตัดไข่ทีนั้นนะท้าก็ว่าท้าเวลาขณะละหมาดอยู่นั้นนะมันเดี๋ยวขี้โคพ่อแม่มายังอยู่นั่นละหมาดนั้นนั่นท้าก็ว่าผ่านนายิดในไข่ของมันนั่นแหละที่ในนั่งมันนั้นมันมีสกปรกอยู
0: ่
1: ถึงมันเป็นนายิดที่เคลื่อนไปตามเราติดเราไปด้วยถ้าเรายกขึ้นมันลุ่นไม่ใส่นี่มันติดอย่างดีขี้โคขึ้นลงขึ้นลงอันนี้อันตรายนะต้องพยายามแต่มันนายิดมันอยู่กันนั้นนะกรรมนี้เกี่ยวสิ่งสู้รกปฏิกูลที่อยู่ในอวัยวะเพศของมันนั่นแหละอันนั้นแหละคือตัวสกปรกของมันแต่ก็ไม่คิดว่าข้างในนุ่งขี้เหยื่อนุ่งไม่ใช่เลยแต่นี่คงกังนกที่อยู่ในอวัยวะเพศมันนั้นอันนั้นถ้าจำเป็นนะเพราะฉะนั้นเวลามันเด็กขี้ต่างๆนานานี่เราต้องพยายามด้วยนะมันเหมือนกันแหละก็ผ่านนายิดอยู่นะคงสกปรกติดอยู่นั้นเนี่ยถึงทีนี้มันถ้ามาการโคตันนะโคตันคือคลิปคลิปข่าวสุนัตอะไรนะตัดอวัยวะปลายอวัยวะของเด็กผู้หญิงและไอ้ของเด็กผู้ชายและผู้หญิงนั้นจำเป็นหรือไม
0: ่
1: ซึ่งถ้าจำเป็นแล้วอายุเท่าใดเขากำหนดมาไหมกับการตรงนี้นั้นมันบอกว่าการคอตันหรือว่าการคลิปเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั้นเป็นวาญิบนะพี่น้องวาญิบคำว่าวาญิบคือจำเป็นจะต้องทำถ้าไม่ทำเป็นบาปนะทางหญิงทางชายนั่นแหละจะต้องรีบเร่งทำการคอตันนั้นเมื่ออายุข้าวก็เรียกข้าวอากินบาเล็กแล้วนะอากินบาเล็กนี่ก็คือบรรลุนิติภาวะนะถ้าผู้ชายนี่ก็ไม่ถึงว่า15ปีหรือว่าควันรวมประเวณีโดยการล้างอสุจินี่ส่วนมากมันอายุนั้นและศาสนาก็กำหนดไว
0: ้
1: นะ15ปีจะต้องปฏิบัติจะต้องทำแล้วทีนี้มันบอกว่าในทราบใดที่เขาเกิดมาไม่ได้ทุกข้อตันมาจากทงในมารดานะต้องทำถ้าเกิดมาทุกข์ก็ตันมาแล้วนั้นไม่จำเป็นต้องก็ตันเลยไม่ต้องตันแล้วถึงทีนี้คำว่าไม่ทำคำว่าทุกข์ก็ตันมาแล้วนั้นไม่ถึงมาตั้งแต่ในท้องด้วยนี่ใครมั่งล่ะที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ให้มาในมาเลกาจิบโรเอนได้ปฏิบัติกับเขาแล้วนั้นตั้งแต่เล็กนั้นก็คือผู้ที่เกิดมาปรากฏว่าทุกข์ก็ตันมาแล้วในท้องมารดานะดังมีกล่าวอยู่ในหนังสือของอินาตุตโตลิบินนั้นมีอยู่13ท่านที่กล่าวไว้ในหนังสือกิตาบนั้นหนึ่งกับท่านนบีอาดัมนี่ทุกข์ตันมาแล้วนะตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่เกิดมานู
0: ้
1: นแล้วก็ส่งนบีซีดอะลัยฮิสสลามสามนบีนูห์อะลัยฮิสสลามสี่นบีชูอิบอะลัยฮิสสลามห้านบีลูดอะลัยฮิสสลามหกนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็นบีฮูดนะอะลัยฮิสสลามนบีศอลิห์อะลัยฮิสสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบีซะกะริยาอะลัยฮิสสลามนบีอันตอละนะอับดุลละและก็นบียะฮยานบีสุไลมานทั้งหมด13ท่านนี
0: ้13ท่าน
1: ครับทุกข้อตันมาแล้วในทงมาได้เลย
0: คร
1: ับ นี่ๆนะเราก็เพิ่งได้เห็นว่าตรงนี้โอ้เนี่ยมันจําเป็นถ้าหากว่าไม่ทุกข้อตันมาแล้วนั้นถึงทีนี้สำหรับเด็กผู้ชายนั้นนะสุนัตให้ทำการคอตันรู้ไหมล่ะทีเปิดเผยนะผู้ชายแกล่ะก็ตัดเค้กนะเห็นไหม
0: คว
1: ายหนังที่เปิดเผยเลยเขาหนกเลยนั่นส่วนเด็กผู้หญิงนั้นสุนัตให้สอนเรียนคือให้ทำการคอตันในที่หลับ เช่นในห้องถึงทีนี้ขาชายใจในเรื่องการคอตันนั้นให้เอาสับสิ้นของผู้ที่ถูกทำการคอตันนั่นเลยถึงแม้ว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ถ้าว่าเป็นเด็กที่มีทรัพย์สิน
0: ครับ
1: ทรัพย์สินของมันนั่นแหละนะแล้วถ้าเป็นเด็กที่เขาตันนั้นไม่มีทรัพย์สินแล้ว
0: คร
1: ับ ก็จำเป็นเนื้อผู้ปกครองที่มีหน้าที่จำเป็นต้องจ่ายนาฟักก
0: ็
1: นะเลี้ยงดูเด็กกันนะผู้ที่เลี้ยงดูเป็นผู้ขาดใจให้ในเรื่องนี
0: ้
1: นะส่วนเด็กผู้ชายนั้นสุนัขในคลิปในวันที่7คือเกิดมาครบได้7วันแล้วก็ให้คลิปเลยวันที่7นั้นตามสุนนะจริงๆนะ
0: ซึ่ง
1: ซึ่งป่านนี้มันไม่ดูเด็กแรงแต่อิดแรงนะถึงก็ไม่ทำกันนั่นแหละแต่ว่าสุนัตนะให้ได้

0: หัวพืชพอครบ7วันนะ
1: คร
0: ับ เริ่มนับลั่งจากวันที่คลอดคลอดได้8วันโลปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านได้ทำการขอตันให้กับล้านชายของท่านคือท่านฮัสซันและกับฮุเซน
1: คร
0: ับล้านชายของท่านนบีซึ่งทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสในการที่จะทำในวันที่7หวาไปนะก็ไปทำในวันที่40
1: คร
0: ับนะ40ก็ให้เด็กมันได้เฮ็ดก่อนนั่นก็แล้วแต่ความคงว่าเรานะแต่ตามซุนนะห์จริงๆคือวันที่7นั่นแหละนะถ้าไม่มีโอกาสแล้ว40เลยก็ดีก็เมื่ออายุได้7ขวบว่าจะ7วันทำไม่ได้เอาทำ40ถ้า40ก็ไม่ได้ทำแล้วก็ให้ทำ7ขวบ
1: ครับๆ
0: 7ขวบนั่นแหละเวลาที่เข้าโรงเรียนทราบมันเลยอยู่กับโบ1เลยนะนะนั่นแหละเพราะเป็นเวลาที่จะต้องชาให้เด็กหัดละหมาดแล้วน
1: ั่
0: นอิสลามเรานั้นเมื่อครบ7ขวบนั้นนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองหัดฝึกเด็กทำการละหมาดนะเมื่อ8นะเมื่อ8 9นี่ตีแล้วนะที่เขียนตีแล้วนะเขียนตีให้ไม่ใช่ว่าถูกไปเจ็บไม่ใช่แบบเขียนให้ได้รู้โอ้นี่ความจำเป็นจะต้องทำนะมุสลิมเราทุกคนนั้นหัดละหมาดนะและก็มักรูนะเด็กฮัดละหมาดแต่มักรูศาสนาต่ำนี้แล้วถ้าไปทำการขอตันก้นวันที่7เกิดมาได้ก็ว่า7วันต่อที่ทำการตัดขอตันก็มันแต่นี่พอ5วันที่ทำแล้วผู้ปกครองนั้นนี่มันบอกพนันนั้นไม่ได้มักรูเหนืองจากสุขภาพของเด็กยังไม่แข็งแรงที
1: ่
0: นั่นแหละแกว่าที่ไม่ทำกันนะเรื่องตรงนั้นแหละแกว่ากลัวกันเนาะแต่ลักษณะนั้นจริงๆเลยคือว่า7วันนั้นนบีทำให้อาซันฮุเซนลั่นชายของแกแล้วฉะนั้นถ้าทำตามนั้นได้ซุนนะห์นะได้บุญมากเลยตรงนั้นนะแต่ถ้าว่าเราเห็นดูกับลูกกับล้านก็ไปเลิกกับเรื่องนึงเนาะนั่นก็ให้ได้รู้ว่านั่นส่วนนั้นซึ่งทีนี้การทำตรงนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ดี
1: ส
0: ิ่
1: งที
0: ่
1: ด
0: ีจ้ะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันผู้หญิงในเวลามาเข้าอิสลามบางคนมาได้สามีเป็นคนอิสลามมาเข้ากับเนี้ยกับผมเนี้ยหลังทีนะผมก็เรียกให้ไปนู่นไปตัดไปขอตันของคนยิ่งเลยนะ
1: ได้มีหม้ออยู่หม้อไปจับ
0: ซึ่งทีนี้ก็ถ้าผู้มาทำเพื่อผู้มารู้ผู้มาไปทำกันเองท่านนั่นแหละคนยิ่งไม่รู้ก็เขามาก็ถ้าคนชายนั้นเราจัดจีนป่านี้มันง่ายป่านี้เขาใช้มีดใช้ยาชีด
1: ใช้ยาชีด
0: เสร็จแล้วก็เขาดึงก็ตัดพอตัดเสร็จแล้วก็เขาเอามาเย็บที่คาดไปนั้นนั่งเรียงเย็บแต่ก็สวยงามนี่ถึงไม่เหมือนกับซะไม่หุนโลซะไม่โคนก็ดึงได้ไม่ตับหน้าก็ดึงจนลั่นนั่งเปรี้ยแล้วก็เอาไม้คีบแล้วก็ตัดซะไม่โคนโหดแดงแล้วก็เอานี
1: ่ยาก็ไม่ค่อยมีซะไม่โคน
0: เอาผ้าใดดิบโป๊กวยเป็นที่ตาเลยคลุกซะไม่โคนนะนั่นก็ไม่หวากันนั้นในยุคเราโน่นแหละ
1: แต่ละซะไม่กัน
0: นี่ก็ให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าเออนั่นคือคือผู้หญิงผู้ชายวาญิบนะจำเป็นไม่นั้นมายังไม่ซ้ออิสลามเราเชื่อไม่ซ้อมันผ่านนายิดอยู่ในนั้นนายิดคือสิ่งสกปรกมันอยู่ในนั้นแหละซึ่งทำไมนี่นั้นโคนิยมตัดนะเพราะมันรักษาความสะอาดได้ง่าย
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: แล้วก็ไม่เป็นโรคนั่นแหละมันรักษาอาดงั้นมันดีเป็นที่สกปรก
1: ช่วงนี้ก็มัวรับ
0: ก
1: าม เป็นม
0: ุ
1: สล
0: ิ
1: มมาก
0: ของกาม
1: นี่ก็จำเป็นต้องตัดเหมือนกันนะ
0: จำเป็นเรื่องแล้ววายิบเลยนั่นนะก็ยิงเล่นมาเด็กเกือบ7วันต้องตัดแล้วนี่มันมาอายุที่10เลยก็ยัง
1: ครับ
0: เอาละก็ต้องทำต้องนำเนาะ
1: นะครับนี่ก็สิ่งดีๆมอบให้ทุกท่านได้รับทราบได้รับฟังกันนะครับในทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เรามาอีกสักเรื่องนึงกันละกันนะครับนี่การโยมพุ่มหลายเด้อทำร้อนมามากมาได้เลยเกิน
0: อ๋อคนยากก็เป็นนุ่มมาก
1: โยมพุ่มเดียดสีแดงสีเขียวสีก้าวมั่งครับเลยเกินนะครับตอนนี้ก็ทำกระหม่อมนี่จะผันพื้นมั่งก็บอกทำมาว่าการโยมพุ่มฮารามหรือไม่เนี่ยทำจันๆนี
0: ่
1: โยม
0: มัน
1: โยมพุ่มกรุกพุ่มกรุกสีผิวอะไรอย่างพวกนี้ครับมันมีป่ะนี
0: ่โยมพุ่มนี่ตามหลักการของศาสนาอิสลามเรานั่นนะ
1: ครับ
0: ครับก็ไปทบไปแทงกันมั้งเลยเนาะไม่กวงเลย
1: คร
0: ับ นะว่าเราก็เดินในสายดีทุกตรงนะ
1: ครับ
0: ถ้าว่าการโยมพุ่มฮารัมหรือไม่
1: เนี่ยก็ตามว่าประมาณนั้นครับ
0: ก การโยมผมนี่ถามก็ว่าคนแก่โยมนั้นมันต้องการให้ผมมันดำเหมือนเดิมเลย
1: ครับครับ
0: นะมันอายุน้อยเลยผมเก้ามันดีดำนะกันแล้วแต่แต่ว่าศาสนาฮุก
1: ม
0: ว่าหรือ
1: ครับครับครับ
0: เรื่องนี้นั่นก็ข้อต่อว่าการโยมผมนั้นมันเป็นสุนัตตั้งชายและหญิงเป็นสุนัตนั้น
1: อ๋อครับ
0: ตั้งชายหญิงนะแต่ตรงโยมสีเหลืองหรือสีแดง
1: อ๋อสีเหลืองสีแดงได
0: ้โยมได
1: ้
0: สุนัต
1: ครับ
0: ถ้าแมวว่าผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่โซเลหรือบรรดานักปราชญ์นั้นเขาโยมเรื่องซึ่งโลควรไปโยมโลควรลบไปโยมสีแดงอย่าให้เหมือนนักปราชญ์เขาอันนั้นสันนาอุปนัน
1: อ๋อปนัน
0: หรอเออมู้นักปราชญ์บู้นักวิชาการสันนาเขาโยมไว้แล้วก็โยมสีเรื่องซึ่งโลตีเรื่องตามเขาไม่ได้โลต้องโยมสีแดงนั่นคำโตปนั้นนะอย่าให้เหมือนเขาเราเป็นมักโครถ้าหากว่าเราโยมพุ่มดำหารำผลเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเคยโยมสีเรื่องสีแดงก็ได้แต่ถ้าว่าบรรนันทุกุมมันบอกว่าถ้ามันตาหนักปราดนักวิชาการสัตว์หน้าเขานั้นเขาโยมสีเรื่องหวะไห
1: ม
0: เราต้องว่าโยมสีแดงพันร้อน
1: อย่าให้เหมือนหนักปราดเลย
0: ใช่อย่าให้เหมือนหนักปราด
1: ไม่ใช่หนักปราด
0: แต่ถ้าว่าไปโยมสีดำหารำมันไม่นุ่มแล้วเลยมันเป็นซี่หน้าช้ำเลือดเสียแล้วมันไม่ช่วยแล้วก็เลวแต่เลยแต่สัตว์หน้าไม่ให้นะนะแต่ว่าเรื่องนี้นั้นมันมีดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าในระยะใกล้วันกิยามะฮ์นี่นะนี่นี่เขียกิยามะฮ์แล้วนะโลกนี้จะถึงการอวสานแล้วนะกับเครื่องไม้อาลามะฮ์ต่างๆเกิดขึ้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั้นนะมันเกิดขึ้นมากแล้วซึ่งนี่นบีว่าในระยะใกล้วันกิยามะฮ์นี่น่าจะมีมนุษย์จำพวกหนึ่งนิยมโยมผมสีดำเหมือนกับกระเพาะนกพิราบนบีบอกนั้น
1: นี่นบีว่าในกุรอาน
0: นั่นนบีว่าจะมีมนุษย์จำพวกหนึ่งโยมผมสีดำเหมือนกระเพาะนกพิราบซึ่งพวกนี้จะไม่ได้กลิ่นสวรรค์นะในวันกิยามะฮ
1: ์อ๋อครับ
0: วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มนุษย์เราฟื้นมามีชีวิตอีกครั้งนึงเพื่อมารับผลตอบแทนในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้เราทำบนโลกนี้อะไรมั่งในรุกอิสลามกี่ประการที่อัลเลาะห์ได้ใช้ให้เราลูกคนอีมานเราจะต้องเชื่อถือแบบนี
1: ้
0: ในหลักการใช้ในอิสลามและเราจะทุกข์สอบส่วนหลังจากเราตายไปซึ่งทีนี้คนที่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดหลักตรงนี้กลิ่นสวรรค์พี่น้องคำว่ากลิ่นสวรรค์ความโฮมของมันนั้นนะในหลักการบอกระยะทาง500ปีระยะทางเดินกลิ่นของสวรรค์
1: กลิ่นสวรรค์นะ
0: ยังมาถึงแต่คนจะพวกนี้ไม่ได้กินนะพวกนี้พวกโยมผมที่ดำนี
1: ่ครับครับ
0: และก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อีกตอนนึงว่าในขณะที่ท่านนบีนั้นพบกับอบูกูฮาฟะอบูกูฮาฟะนี่เป็นบิดาคือเป็นพ่อของท่านไซนาอบูบากาตซึ่งไซนาอบูบากาตนี่เป็นเพื่อนของนบีและก็เป็นมนุษย์เป็นเด็กคนแรกที่ยอมรับอิสลามกับนบีเพราะอยู่ในนบีหรือเชื้อกว่านบีน่ะเป็นรอซูล
1: คร
0: ับน่ะเนี่ยซึ่งที่โผของเกเนี่ยอบูกูฮาฟะนี่เลยนะในสภาพว่าผมและยากูดงอกสีขาวนั่นแหละ
1: คร
0: ับปากของเฮนาบัวปากานะโผเหมือนกันนะซึ่งที่นี่เหมือนต้นไม้ซาโคมะนบีว่าคือดอกมันขาวเว้ยขาวงูยากูดขาวเหมือนวัวขาวหมด
1: นะ
0: แล้วก็ใบนะใบมันนั้นก็ข้าวซึ่งที่นี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพวกท่านจงเปลี่ยนแปลงนี
1: ้
0: หมายถึงผมและยากูดนี้กับด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้และจงห่างไกลสีดำถ้าโยมสีดำนั้นฮารัมนั่นหมายถึงว่านบีบอกว่าเนี่ยปากของอบูกาบัวปากานี่นะมัวไอ้วัวก้าวเข้ามันเหลียยากูดก้าวเข้ามันเหลวท่านแปลงให้เป็นสีอื่นแต่อย่าให้เป็นสีดำนบีบอก
1: สีอื่นนะ
0: สีอื่นสีแดงเลย
1: กันเออเป็นสีแดงกันมากเก
0: ินแต่ว่าในยุคสมัยนบีนั้นมีอยู่ช่วงนั่นแหละนะมีและเขาโยมดำที่โยมดำใช้เพราะเขาทำสงครามถึงทำให้ฝ่ายสงครามมองว่าโอ้ทหารอิสลามไม่มีเลยเก๋ๆมีแต่นุ่มมดนั่นคือยอมนั้นโดยใจโปรดตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ยอมเอามาแต่นะแต่ชูว่ากูอย่างนุ่มนั้นมันเหนื่อยนู่ชูนู่เผื่อให้เขาเห็นว่า
1: โอ้
0: ทหารของเรา ไม่มีเก้
1: ไม
0: ่
1: มีเก
0: ้นั่นเดียวว่าทำนะเดียวให้หลุดหยุมได้ตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามรอมลีได้กล่าวว่าอนุญาตนะแต่ในเรื่องผู้หญิงนะอนุญาตนะผู้หญิงยอมผมสีดำแต่ว่าตรงข้ออนุญาตจากสามีหรือก่อน
1: ครับครับต้องขออนุญาต
0: ใช่ยิ่ง
1: จะทำ
0: อะ
1: ไรก็ต้อง
0: ขอก่อน
1: ที
0: ่ดังที่สามีเลยเห็นหัวก้าวเลงเอ้ยอมก็ตามพอได้ดำมั่งกับหัวไปใช่ไหมนะแต่ถือว่าชื่อว่าฮาลาลชายได
1: ้
0: ผ
1: ู้
0: หญิงนะ
1: ครับผู้หญิง
0: เพราะถ้าว่าสามีอนุญาตชื่อว่าได้นะส่วนผู้ชายนั้นสามารถยอมได้ในกรณีหนึ่งก็คือเป็นนักรบเดี๋ยวเล่าแต่ว่านั้น
1: น
0: ักรบที่เก้ผู้งกเลยจึงสามารถยอมให้ดำได้เผื่อให้ศัตรูเกรงกลัวอำนาจว่าโอ้อย่างนุ่มเว้ย
1: อย่
0: างมีคนนุ่มตั้งปีกองทัพนี้นะเนี่ยนั่นนั้นชื่อว่าได้นะตรงนั้นนะ
1: นี่เรื่องราวดี
0: ๆนะก็ต้องว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะตรงนี้ตอนนี้มันหมากตอนนี้นั่นจบยอมกัน
1: ก็เดินไปเรื่องกันยังแดงกันยังดำ
0: แต่อย่าลืมนะว่าศาสนาห้ามโยมสีดำสำหรับผู้ชาย
1: คร
0: ับ ผู้หญิงโยมได้ถ้าสามีอนุญาต
1: แต่ว่าเราเคยลุ่งโยมไปทีนึงเตียงตัวมองพอมองมันนกตีเดียวเว็ด
0: ครับมันแตกจำเลือดนะนะก็ต้องนั่นแหละแต่ละนานั้นก็ผมบอกว่านี่คือศาสนาก็บอกปานีก็อัลเลาะห์เลโรคำว่าศาสนาคืออัลเลาะห์เลโรซูลุลลอฮ
1: ์ครับไม่ใช่เราพูดด้วยพละการนะครับมีเอานาชีตนาชีตว่านะ
0: นาย
1: จิตกับปลื้มเอานาชีตนายจิตว่านะครับ
0: ให้ปิดท้าย

0: ครับก็นาชีดเพราะๆนะครับอิดฮัมบิอัลลอฮ์นะครับบอกให้ทุกท่านได้รับทราบวันนี้เลือกไปเล่นนาฬิกาทำเครื่องหมดเวลาแต่ละกำลังมันตัวเรื่องราวข้าวสารต่างๆเรื่องราวอิสลามของเรานี่มีมากมายเหลือเกินนะครับข้อทิ้งพบกันไม่วันจันทร์หน้าหลาดีว่านะครับนี่ก็พี่น้องฟังกันได้นะครับทาง FM 90.25 MHz บทตะกัวป้านะครับไม่พุ่มแดงเดินตายกันอาจารย์ชันชัยอบเชย
1: วันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบ พร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตทั้งนี้อีกนโยบายสำคัญคือขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเช่นกลุ่มไรเดอร์และยังมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
11: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชุมชนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิวเลตหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอพบกับรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคเสียงนะครับนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงครับนายประวิตรยังอมรครับ
1: ค่ะและควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสำนักขออภัยค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะมีประเด็นของจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายลดพุ่งพวงมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะและมีอีกหนึ่งประเด็นสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้ขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวนะคะโดยการชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดติดนะคะแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกันที่ประเด็นของคณะทำงานพลังงานและภาคประชาชนนะคะที่ได้เร่งทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานเสนอจัดการกำไรลาภลอยโรงกลั่นนะคะแล้วก็ทบทวน B100 ลดภาระของประชาชนค่ะ
2: และช่วงต่อไปครับเป็นช่วงรู้ทันกลงมิจฉาชีพครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับทำบุญออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันภัยแฝงครับและต่อมาครับรัฐคุมเข้มแพลตฟอร์มดิจิทัลครับบังคับยืนยันตัวตนก่อนยิงโฆษณาสกัดมิจฉาชีพข้ามชาติครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากใน2ช่วงด้วยกันนะคะกับรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
3: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะ ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาที่ประเด็นแรกของจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยนะคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นการมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยทางด้านของนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการนะคะรวมไปถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะและเป็นการส่งเสริมนะคะในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะโดยมีจ่าจังหวัดชุมพรพาณิชย์จังหวัดชุมพรพัฒนาการจังหวัดชุมพรขนส่งจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้แทนในอำเภอจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรรวมไปถึงคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารกลางจังหวัดชุมพรค่ะโดยทางที่ประชุมค่ะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามกรอบของการจัดสรรจำนวนรถพุ่มพวงนะคะที่ทางกรมการปกครองได้กำหนดในระดับจังหวัดพร้อมกับคำนึงถึงความเหมาะสมในการกระจายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกันในทุกอำเภอนะคะตามจำนวนของผู้สมัครแล้วก็เส้นทางการให้บริการในแต่ละพื้นที่ระดับตำบลด้วยนะคะรวมไปถึงการพิจารณาตามประเภทรถด้วยค่ะได้แก่รถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะโดยการยึดหลักการสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนค่ะเพื่อให้การดำเนินโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะ
2: สำหรับจังหวัดชุมพรครับมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น79รายครับโดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน46รายและไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน33รายครับได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30รายโดยกำหนดจัดสรรโควต้าเบื้องต้นครับอำเภอละ3อำเภอละ3รายครับและเพิ่มจำนวนโควต้าให้แก่อำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้การให้บริการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของภาครัฐในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนครับโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดได้อย่างสะดวกทั่วถึงพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยครับและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะโดยผ่านทางเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนะคะแล้วจากจังหวัดชุมพรมากันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวนะคะในการชู EV Smart Busลดพลังงานลดรถติดนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาการจราจรนะคะโดยผ่านการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยได้ร่วมในการโดยสารรถบัสปรับอากาศสมายบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะเกิดขึ้นในภายหลังการเสร็จสิ้นภารกิจการติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ค่ะใช้รถ EV Smart Bus นะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในลักษณะของคาร์พูลค่ะหรือว่าการเดินทางร่วมกันนะคะในเส้นทางเดียวกันเพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้ยานพาหนะร่วมกันลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยค่ะผู้ฟังในการบรรเทาปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยรถบัสเพียงหนึ่งคันนะคะก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้การเดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆเนี่ยมีความสะดวกคล่องตัวแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยระหว่างการเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรี ได้ให้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในการร่วมเดินทางบนรถบัสครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมกับการบรรยายแล้วก็รายงานข้อมูลพื้นที่สำคัญตลอดเส้นทางที่รถวิ่งผ่านทั้งในด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะแล้วก็การแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ
2: การใช้เวลาระหว่างการเดินทางเพื่อรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทำให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องครับอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับสำหรับรถ EV Smart Bus นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเปิดให้บริการในหมวด1ครับจำนวน3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตได้แก่สายที่1จากสะพานหินไปเซ็นทรัลภูเก็ตสายที่2ครับจากท่าเรืออ่าวฉลองไปห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์ชีพและสายที่3ครับจากท่าเรือรัชดาไปสวนน้ำอันดามันดาครับโดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา15บาทตลอดสายครับนอกจากนี้ยังมีการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์และคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันด้วยครับการที่ผู้นำรัฐบาลเลิกใช้บริการรถ EV Smart Bus ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ครับนับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดและตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวคุณภาพครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมคมนาคมที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดรถติดนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะในเรื่องของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะกับเรื่องราวในประเด็นของทำบูออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันไฮแฝงนะคะซึ่งในยุคดิจิทัลค่ะที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วนะคะการทำบุญออนไลน์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมของคนไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้การไถ่ชีวิตโคกระบือสนับสนุนวัดหรือว่าร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆนะคะความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเข้าถึงง่ายๆเนี่ยทำให้หลายๆคนก็เลือกที่จะใช้ช่องทางนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะความสะดวกสบายดังกล่าวเนี่ยกลับกลายเป็นช่องทางที่ทางมิจฉาชีพใช้แฝงตัวเข้ามาหลอกลวงประชาชนโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งจากข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะก็ได้ระบุนะคะว่ามีคนไทยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเกี่ยวกับการทำบุญหรือว่าการช่วยเหลือออนไลน์นะคะมากถึง 2.65 ล้านคนเลยนะคะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงถึง 2.3 พันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็สะท้อนเห็นถึงปัญหานะคะที่กำลังทวีความรุนแรงในสังคมไทยของเรานะคะซึ่งในรูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะก็มีความหลากหลายแล้วก็แนบเนียนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการแอบอ้างเปิดรับบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์นะคะการช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บการเช่าวัตถุมงคลการสะเดาะเคราะห์หรือว่าแม้กระทั่งการออกใบอนุญาตอนุโมทนาบัตรออนไลน์โดยการอ้างนะคะว่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการฉวยโอกาสในช่วงวิกฤตด้วยนะคะผู้ฟังอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆนะคะก็เพื่อเป็นการหลอกให้ทางประชาชนเนี่ยโอนเงินช่วยเหลือซึ่งก็มักจะใช้บัญชีม้านะคะแล้วก็เป็นการปลอมแปลงตัวเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าองค์กรที่น่าเชื่อถือนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะผู้ฟังค่ะมิจฉาชีพบางกลุ่มก็ยังใช้วิธีในการล่อลวงนะคะให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านแบบฟอร์มนะคะหรือว่าเว็บไซต์ปลอมรวมไปถึงการแนบลิงก์หลอกลวงด้วยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การขโมยข้อมูลสำคัญค่ะอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์หรือว่าข้อมูลทางการเงินนะคะก็เป็นการสร้างความเสียหายที่มากกว่าการสูญเสียเงินเพียงแค่อย่างเดียวค่ะ
2: ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับหรือว่า CIB จึงได้ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำบุญหรือบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ครับโดยมีข้อแนะนำสำคัญที่คนปฏิบัติได้แก่การตรวจสอบแหล่งที่มาของการขอรับบริจาคว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เชื่อถือได้จริงหรือไม่ไม่หลงเชื่อข้อความหรือโพสต์ที่เร้าอารมณ์โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก่อนโอนเงินทุกครั้งควรตรวจสอบชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีให้ตรงกับผู้รับที่แท้จริงหากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบบัญชีเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ต้องสงสัยได้ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ checkgon.go.th นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกัน

0: นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวท.สังขละบุรีดิฉันจริยาปุงมังกดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยคุณกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่8กาญจนบุรีควบคุมการผลิตโดยคุณอัตพรธรรมวิมลผู้อำนวยการสวท.สังขละบุรีสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะช่วงตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตามรอยพระเมตตากับปู่ราชินีอัญมณีแห่งพงไพรของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่2ค่ะช่วงสารต่อพระราชปณิธานนำคุณผู้ฟังไปสารต่อพระราชกรณียกิจและการส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมย้อนไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้น
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: กลางความเขียวขจีของเทือกเขาตะนาวสีณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความลับของธรรมชาติซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆที่เรียกว่า

พลุธรรมดาแต่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสีสันงดงามราวกับอัญมณีปูราชินีเป็นปูสามสีที่มีความโดดเด่นด้วยกระดองสีน้ำเงินม่วงขาสีแดงสดและกรามสีขาวบริสุทธิ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งและที่สำคัญที่สุดปูชนิดนี้คือพยานแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงทุกสรรพชีวิตในระบบนิเวศของประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2526ปูราชินีถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2526บริเวณเทือกเขาตะนาวสีของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุรพลดวงแขนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมีการเก็บตัวอย่างปูน้ำจืดชนิดหนึ่งจากลำธารบนภูเขาในบ้านหนองช้างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อนำมาเทียบเคียงกับชนิดต่างๆในประเทศไทยและในต่างประเทศจึงพบว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลกจากนั้นในปี2534ศาสตราจารย์กิติคุณไพบูลย์นายเนตรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาธิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกนี้ว่าไทยภูษาสิริกิติ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบพระนามปูราชินีจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเพื่อจำแนกชนิดพันธุ์แต่คือเครื่องเตือนใจถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายดูแลรักษาผืนป่าให้เป็นต้นน้ำลำธารเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบนิกรและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ เหล่านี้ในวันนี้พระบารมีของพระองค์ยังคงคุ้มครองพื้นป่าห้วยเขย่งเมื่อวันที่28เมษายน2569นายสุเมธศรีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งนำทีมลงพื้นที่สำรวจและฟื้นฟูพุหนองปลิงแหล่งอาศัยสำคัญของปูราชินีเพื่อซ่อมแซมระบบนิเวศที่อาจชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวในไทยนี้อีกครั้งด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานรัฐการเดินทางมาสัมผัสความงามของปูราชินีจึงต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับหัวใจนักอนุรักษ์บนเส้นทางผ่านเขื่อนวชิราลงกรณ์มุ่งสู่บ้านอีตองที่ซึ่งธรรมชาติและวิถีชุมชนยังคงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจากดอยสูงถึงพลุต่ำจากพันไม้ถึงปูตัวจ้อยทุกความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้คือผลพวงแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในป่าและน้ำปูราชินีวันนี้จึงไม่ใช่เพียงสัตว์ป่าตามพิกัดดาวเทียมแต่คืออัญมณีที่มีชีวิตที่สะท้อนถึงร่มพระบารมีของพระพันปีหลวงที่ทรงปกแผ่คุ้มครองให้ธรรมชาติของไทยยังคงความงดงามและยั่งยืนสืบไปตราบชั่วนิรันดร์

0: างต่อพระราชปณิธาน
1: และในช่วงที่2นี้นะคะช่วงสารต่อพระราชปณิธานนำผู้ฟังทุกท่านค่ะไปรับชมพระราชกรณียกิจสารต่อด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ

0: ระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

่าเล่าเรื่องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีอย่างแท้จริงไปติดตามรับชมค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทสกลนครวันนี้ดิฉันจริยาปุงมังกรีพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตะลิ่ง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตร
11: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติกเกอร์บริเวณหัวใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังก่อนเลยบอนสกันแก้วประจันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับแล้วก็ยังมี AM 819 GHz AM 891 GHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 GHz คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่ผ่านทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่าในส่วนของโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็ออนไปพร้อมกันคู่ขนานกันเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันจันทร์เริ่มต้นของสัปดาห์ด้วยเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายคนก็กำลังกลับบ้านแล้วล่ะนะครับอยู่บนท้องถนนด้วยเดินทางด้วยความปลอดภัยหลายพื้นที่ครับเมื่อกี้นี้ดูข่าวอยู่ที่บ้านหมี่ลพบุรีก็มีฝนพายุลงมาหลายพื้นที่นะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่แจ้งได้เลยครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็บรรยากาศของการติดตามรับฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับในการที่จะติดตามรายการของเราได้02ครับ276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง02-276-9721นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนที่เจอกับเรื่องราวของพายุนะครับหรือว่าเรื่องราวของฝนที่ตกหนักก็รายงานแจ้งข่าวมาเพื่อที่จะได้ประสานถ้าเกิดว่ามีความช่วยเหลืออย่างไรจะให้ทีมงานของเราประสานต่อให้ก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนอกเหนือจากวันนี้นะครับที่มาดูแลคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยทีมงานหลังไมค์ของเราก็ยังคงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมทีมกันอยู่นะครับทางด้านของช่างเทคนิควันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับคุณเดชาธรชัยโสดานั่นเองครับวันนี้ต้องบอกว่าพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะรายงานตัวได้เลยว่าวันนี้ฝนตกไหมเป็นอย่างไรกันบ้างหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยล่าสุดครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับต้องบอกว่าหลายคนได้ติดตามกันอยู่อย่างล่าสุดเลยนายอนุทินชาญวีรกูลครับท่านลงพื้นที่ที่หาดบางเทานะครับเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเจอกับปัญหาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกชายหาดรวมถึงการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายท่านบอกเลยว่าเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนครับโดยล่าสุดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ครับที่พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับไปติดตามเรื่องราวสำคัญครับหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่นะครับที่เรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับล่าสุดนี้ท่านก็บอกว่าไปรับฟังปัญหาครับรวมถึงเรื่องของข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีเรื่องของการบุกรุกนะครับจากการก่อสร้างมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะมาหลายปีนะครับจากข้อมูลในการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกแบบนี้เดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียแล้วก็ร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะมีการรื้อถอนแต่ว่าในขณะเดียวกันครับจะเข้ารื้อถอนเนี่ยแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันก็มีทั้งหอพักร้านอาหารมีร้านนวดนะครับที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากครับโดยบางส่วนเนี่ยก็ได้บอกว่าอ้างว่านะครับได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มี ีเอกสารสิทธิ์ดังนั้นครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้มีการติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารครับพ.ศ.2522เพื่อระงับการก่อสร้างและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายในขณะเดียวกันครับความคืบหน้าคดีเรื่องของการบุกรุกป่าสงวนนะครับแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาก็ขณะนี้ครับทั้งหมดเลยนะมี3คดีด้วยกันมีผู้ต้องหาเนี่ย2รายในข้อหาคือบุกรุกนะครับเป็นที่สาธารณประโยชน์แผ่นดินร่วมกันสร้างแผ่วถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบครับล่าสุดเนี่ยพบว่ามีการประกอบกิจการทั้งปล่อยเช่าห้องพักทั้งร้านอาหารทั้งร้านนวดนะครับล่วงล้ำครับเข้าไปในพื้นที่ชายหาดคุณผู้ฟังบุกรุกกว่า3ไร่1งาน90ตารางวารวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ18ล้านบาทปัจจุบัน3คดีก็ยังอยู่ในการสอบสวนอยู่นะครับดังนั้นนะฮะในช่วงภาคบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็พบว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องนะครับที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตท่านก็ไปติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเองนะครับหลายคนก็คงได้ติดตามภาพข่าวจากสื่อไม่ว่าจะเป็นทุกช่องเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนเร่งดูแลธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับอาชญากรรมข้ามชาติท่านจัดการเองเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องสำคัญแล้วก็การบุกรุกชายหาดด้วยนะครับท่านลงพื้นที่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับล่าสุดนะฮะมีข้อความส่งมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จัดรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่สวัสดียามเย็นคุณอลงกรคุณอัชรานะครับรับฟังจากอำเภอพนาอากาศร้อนอำเภอพนาไม่มีฝนเลยวันนี้นะครับแล้วก็มีคุณสุเทพสวัสดีทักทายมาแล้วนะครับบอกว่าพร้อมทักทายฝากไปถึงทีมงานด้วยยามเย็นแบบนี้ครับมีคุณอัชราบอกไปแล้วเมื่อกี้คุณอเนกพลิกไทยด้วยก็รายงานตัวมาเพิ่มเติมกันนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความผ่านทางTikTokด้วยนะครับส่งเข้ามาก็ไลฟ์แบบคู่ขนานกันไปเพื่อให้ทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับมีคุณสุวรรณทาจากลพบุรีมารอฟังแล้วก็ส่งกำลังใจบอกแชร์ให้เรียบร้อยแสดงว่าฟังทั้งทางวิทยุด้วยทั้งทางเพจด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งทาง TikTok ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกช่องทางก็ฟังกันได้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับสำหรับการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นอีกเรื่องนึงครับก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่นำเรียนตอนต้นว่าภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งครับล้างบางทุนนอมินีเกาะพะงันทางด้านของกรมการปกครองครับร่วมกับตำรวจนำกำลังครับบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะฮะที่ต้องบอกว่าต้องติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงการถือครองที่ดินด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบอกว่าจะกวาดล้างทั้งขบวนการนอมินีแล้วก็ขบวนการที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติเรื่องนี้ครับทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้มีการสั่งการนะครับให้ทางด้านของกรมการปกครองเนี่ยนะครับระดมกำลังนำโดยร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดสำนักการสอบสวนและนิติการครับพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับนำกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองคุณผู้ฟังแล้วร่วมกับนะฮะฝ่ายปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกครองอำเภอเกาะพะงันสภ.เกาะพะงันรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปูพรมนะครับตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายครับผลจากการตรวจสอบครั้งนี้พบชัดเจนครับว่ามีการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่ครับคุณผู้ฟังสามารถจับกลุ่มผู้ประกอบการทั้งธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจำนวน3รายข้อหาคือประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมพ.ศ.2547ต่อไปโดยจากการตรวจสอบครับเรื่องของนอมินีนะฮะก็พบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวคุณผู้ฟัง มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยอาจจะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางครับเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการขยายผลต่อทันทีเจ้าหน้าที่ได้มีการอายัดเอกสารบัญชีรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นครับเพื่อส่งตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็สิทธิในการครอบครองที่ดินต่อไปด้วยนี่คือข้อมูลสำคัญนะครับจากทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ในเวลานี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานที่กำลังฟังรายการกันอยู่ด้วยนะครับเรื่องของทุนนอมินีอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เรียกว่าลงพื้นที่ครับไปที่จังหวัดระนองด้วยนะครับต้องบอกว่าลุยเองเลยนะครับเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดระนองด้วยโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับติดตามลงพื้นที่ครับเรื่องของการแถลงข่าวกรณีที่มีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีคุณผู้ฟังกว่า50ล้านบาทนะครับโดยล่าสุดครับ10พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกำลังพลทหารนะครับจากกองพันจากกองทัพภาคที่4แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปยังโกดังแห่งหนึ่งพื้นที่คือพื้นที่1นะครับที่ตำบลบางริ้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยภายหลังจากการตรวจสอบจากการสืบทราบปรากฏว่าพบแบบนี้ครับบอกโกดังดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะการซ่อนเร้นสินค้าครับที่เชื่อว่ามีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรแต่มิได้ผ่านพิธีศุลกากรนะครับจากการลงพื้นที่ครับโดยล่าสุดตรวจพบว่าเป็นบริษัทเอกชนในจังหวัดระนองมีเจ้าของโกดังครับคือนางสาวเอนามสมมุตินางสาวเอเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บสินค้าโดยระบุชื่อผู้เช่าพื้นที่เก็บสินค้าเนี่ยคือชายสัญชาติเมียนมาอายุ22ปีโดยล่าสุดครับพบสินค้านะครับภายในกล่องไม่ว่าจะเป็นพบอุปกรณ์เครื่องจักรกลพบเครื่องใช้ไฟฟ้าพบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมดคุณผู้ฟังกว่า50ล้านบาทนะครับระบุต้นทางผลิตสินค้าเนี่ยมาจากต่างประเทศและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอให้นางสาวเอเนี่ยทำการติดต่อกับเจ้าของสินค้าเพื่อนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแสดงแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังยังไม่สามารถติดต่อผู้เช่าพื้นที่โกดังดังกล่าวแล้วก็เจ้าของสินค้าได้ในขณะนี้ดังนั้นครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดเอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี่นะครับก็เป็นภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่เองเลยที่จังหวัดระนองนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหทั้งภูเก็ตใช่ไหมฮะไประนองหลายพื้นที่เลยก็ไปติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของนอมินีนะครับเรื่องราวของอาชญากรรมข้ามชาติสินค้าหนีภาษีต่างๆเนี่ยท่านบอกเองเรื่องนี้ต้องปราบให้หมดจากประเทศไทยนะครับเรียกว่าอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนี่คือภารกิจสำคัญนะครับที่หลายๆคนเชื่อว่ากำลังติดตามอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีฝากคำถามมานะครับจากคุณสุรินทร์ที่ชัยนาทด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศชัยนาทหลายคนบอกว่าหลายพื้นที่ณเวลานี้นะที่ส่งข้อความมาก็ฝนตกที่ลพบุรีนะครับป้าติ๋วลพบุรีฝนตกไหมรายงานตัวมานะครับบอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับและไปที่ใดบอกคุณตากับคุณยายเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองเนี่ยเกรงว่าจะไม่สะดวกนะครับประสานทีมงานให้ดูแลคุณยายนะครับแล้วก็คุณตาที่ส่งข้อความมานะครับดีใจครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทั้งชีวิตทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างน้อยครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัม ัมพันธ์ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าพอได้ฟังรายการนะครับก็เหมือนเป็นที่พึ่งสำคัญในยามที่เกิดเรื่องต่างๆเอายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนของวันที่25หลายคนรออยู่การลงทะเบียนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่ง plus ภายใต้เรื่องราวของไทยช่วยไทย plus ด้วยต้องเน้นย้ำกันนะครับลงทะเบียนการวัน25พฤษภาคมในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องเรียนชี้แจงด้วยว่าหลายคนที่เตรียมอยู่นะครับเดิมเนี่ยทุกท่านได้300ใช่ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านของกิจกรรมหรือว่าเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก700นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้300นะครับก็จะเพิ่มอีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทก็เตรียมลงทะเบียนกันเช่นเดียวกันในวันที่25พฤษภาคมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายคนติดตามกันอยู่แล้วก็นำมาประสานให้นะครับในทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามนะครับในทุกๆความเคลื่อนไหวแล้วก็โครงการต่างกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผ่านทางรายการของเราก็ถือว่าได้นำเรียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับอ่ะข้อความวันนี้คุณคณิษฐาแสวงส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีคุณน้ำทิพย์นะครับมีอีกหลายท่านเลยนะครับทักทายมาเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะครับคุณนิตยาสวัสดีมาแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งพิกัดมาแล้วก็แจ้งการรับฟังมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามเช่นเดียวกันนะครับเป็นภารกิจที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับล่าสุดต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังทุกภาคส่วนเตรียมเป็นเจ้าภาพนะครับ IMF

F World Bank 2026ครับชูโอกาสครั้งสำคัญของประเทศทั้งในส่วนของการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกพร้อมเชิญชวนคนไทยครับร่วมกันต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกนะครับวันนี้ครับล่าสุดเลย11พฤษภาคม2569เวลาประมาณสัก10นาฬิกาของวันนี้นะครับที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานครับการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกันก็คือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group นะครับปี2569ครั้งที่1ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยคุณผู้ฟังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งกำลังจะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569โดยภายหลังการประชุมครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านเน้นย้ำบอกการประชุม2026 IMF World Bank GroupAnnual Meeting นะครับหรือ AM 2026ถือว่าเป็นเวทีการเงินเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกก็เปรียบเสมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกทั้งด้านการเงินการคลังนี่นะฮะที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกเนี่ยโฟกัสมาจับจ้องมาที่ประเทศไทยของเราโดยไทยครับได้รับเลือกนะครับให้เป็นเจ้าภาพคุณผู้ฟังภาคภูมิใจเหลือเกินกับการจัดการประชุมครั้งสำคัญระดับโลกซึ่งเป็นการประชุมประจำปีครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยถือว่าเป็น1ใน3ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีถึง2ครั้งสะท้อนถึงศักยภาพสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเทศที่ประชาคมโลกเนี่ยให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความสนใจด้านการเงินการคลังระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุชัดครับว่าบอกการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การจัดประชุมระดับนานาชาติเท่านั้นแต่นี่คือโอกาสของประเทศไทยและนี่คือโอกาสของคนไทยทุกคนครับในการแสดงศักยภาพความพร้อมอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจสอดคล้องครับกับเรื่องราวขององค์ประกอบต่างๆทั้งในส่วนของการจัดการประชุมเรื่องการใช้ผ้าไทยจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็เป็นการสร้างรายได้คุณผู้ฟังครับให้กับผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมขนส่งภาคบริการธุรกิจท้องถิ่นรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการนำเอาแนวคิดก็คือGreen Meeting นะครับแล้วก็การประชุมต่างๆที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมผู้ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าจะมีถึง 15,000 คนจาก189ประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำระดับสูงผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และก็ World Bank นะครับนักลงทุนนะครับจากทั่วโลกจะเดินทางมาประชุมในครั้งนี้สถาบันการเงินภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับก็จะเดินทางมาประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับ IMF World Bank 2026นะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็จะมีการประชุมย่อยๆอีกนะครับประมาณ 1,000 การประชุมโดยคาดว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะมีเงินหมุนเวียนเงินสะพัดในประเทศไทยมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวโดยปิดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีมั่นใจครับว่าเวทีนี้จะเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับประเทศไทยเสนอวิสัยทัศน์และก็บทบาทของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนเชื่อว่านับต่อจากนี้ครับอีกประมาณสักเหลือเวลาในเดือนตุลาใช่ไหมครับ
ประมาณ5เดือนสู่การต้อนรับแขกจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยด้วยที่จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับขอให้ทุกฝ่ายครับร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอ

0: นุทินชาญวีรกูลท่านย้ำเลยว่านี่คือการแสดงศักยภาพของเราคนไทยนะครับสร้างความประทับใจให้กับทั่วโลกต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและก็ประชาชนไทยในระยะยาวด้วยนะครับเตรียมเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่แหละคือการผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมกันนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของความเป็นอยู่เดี๋ยวเตรียมลงทะเบียนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทย plus อย่างที่บนเน้นย้ำกัน25พฤษภาคมนะครับก็เตรียมกันในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนอมินีต่างๆที่นำเรียนกันตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของทุนที่บ่งบอกว่าเป็นทุนข้ามชาติต่างๆด้วยสินค้าหนีภาษีท่านก็ลงไปดูด้วยตนเองเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับ 17:32 นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับบอนสกันแก้วประจันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันแบบนี้จะมาคุยข่าวให้ฟังว่าหลายเรื่องราวหลายข่าวที่เกิดขึ้นนะครับสรุปแบบที่เรียกว่าสื่อสารกับพี่น้องประชาชนใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงเรื่องของ022769721รายงานมาได้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำงานเป็นยังไงหลายคนเชื่อว่าตลอดทั้งวันครับทั้งมีการประชุมเมื่อกี้ก็ส่งมาบอกว่าโอ้โหวันนี้วันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างเริ่มสตาร์ทสัปดาห์หลังจากที่หยุดพักผ่อนเสาร์กับอาทิตย์มาพอวันจันทร์ปั๊บเนี่ยก็จะค่อนข้างยุ่งเป็นพิเศษเลยแต่ได้ฟังข่าวที่เรียกว่าเป็นความรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบวันก็มาสรุปให้ฟังกันพูดถึง1เรื่องครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำเรื่องสำคัญเรื่องนี้บอกการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเพื่อเร่งเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยข้อมูลล่าสุดครับจากกรณีที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับล่าสุดท่านบอกแบบนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา าดไทยกล่าวถึงกรณีครับที่นายกรจติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยอาจจะทำให้เสียวินัยทางการเงินการคลังท่านบอกแบบนี้ครับในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดง

ใส่ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับโดยท่านย้ำเลยว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับมีขอบคุณแทนสมาชิกชมรมไทยคู่ฟ้านะครับ 12,000 กว่าคนที่กำลังฟังรายการอยู่คุณวันชนะบุญญาการนะครับขอบพระคุณมากๆที่ฟังรายการอยู่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนนะครับตามหมู่บ้านต่างๆตามชุมชนต่างๆนะฮะก็จะมีทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านวันนี้ครับต้องบอกว่าภาพแห่งความประทับใจก็ได้มีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์เยอะแยะเลยเป็นเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำต้องดูแลประชาชนพร้อมปราบปรามยาเสพติดรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่นะครับวันนี้ครับ11 พฤษภาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับท่านเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนครับการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานครับโดยวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้ครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการทุกท่านครับคือด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและก็ทุกท่านคือที่พึ่งนะครับของประชาชนเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อนพวกท่านคือสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่การดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนจึงต้องถือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและก็ด้วยความเป็นธรรมยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดท่านเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอนะครับรวมถึงเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำครับว่าให้ทุกฝ่ายดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันยึดหลักการกาดต้องไม่ตกอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับในการป้องกันเรื่องของยาเสพติดในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนครับให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตแล้วก็โปร่งใสและเป็นธรรมด้วยรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์แล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์ด้วยทุกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องรู้เท่าทันด้วยแล้วก็รวมถึงผู้นำท้องถิ่นด้วยหลอกลวงออนไลน์บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาไม่รู้บางทีก็ส่งลิงก์มาโทรศัพท์มาต่างๆเราต้องรู้เท่าทันนะครับในฐานะที่ท่านต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำด้วยสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนต้องสอดรับกับสถานการณ์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เยียวยาประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์ของภาครัฐให้พี่น้องประชาชนที่กำลังฟังรายการอยู่เนี่ยในทุกๆที่เนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์โดยทั่วหน้าท่วนถึงแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งช่วยกันครับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนให้พี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยได้เข้าถึงสิทธิมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนใครตกหล่นอยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนก็ต้องรีบเข้าไปช่วยรีบเข้าไปดูแลตลอดจนติดตามครับสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันรัฐบาลก็เตรียมจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในระยะ2 สัปดาห์ครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของฝ่ายปกครองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับภายหลังจากที่มีการมอบนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ
กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็คณะผู้จัดงานที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพสำคัญเลยมอบนโยบายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้กับทั้ง

0: นันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยย้ำกาดต้องไม่ตกท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านกาดต้องไม่ตกต้องทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคุณพรศักดิ์สวัสดีครับส่งความคิดถึงส่งความรักส่งความห่วงใยแล้วก็ส่งความปรารถนาดีมาให้ในวันนี้ด้วยไม่ได้เจอกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆคุณสมชายนะฮะมีคุณสมชายจากสุโขทัยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะไปลงทะเบียนที่ไหนฝากคำถามเข้ามานะครับมาประสานให้ทางข้อมูลรายการคุณอรุณจากโคราชด้วยบอกเงินที่ได้รับเงินคนที่ได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมครับเดี๋ยวรอลงทะเบียนกันนะครับแน่นอนใครที่กำลังเตรียมอยู่ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนกติกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมเนี่ยท่านได้300ใช่ไหมฮะรัฐก็จะเพิ่มให้นะครับอีก700บาทนะครับภายในเรื่องราวของการลงทะเบียนด้วยท่านก็จะได้เพิ่มเป็น 1,000 บาทในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วตรงนี้ถามต่อว่าเอาไปซื้ออะไรก็สินค้าอุปโภคพวกของใช้นะครับแล้วก็สินค้าบริโภคที่จำเป็นนะครับในการดำรงชีวิตด้วยจากเดิมได้300ก็เพิ่มให้อีก700ก็เป็น 1,000 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นี่นะครับเชื่อว่าหลายคนกำลังรออยู่ด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับในวันที่25พฤษภาคมนะครับก็เตรียมมาดูในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกันนิดนึงครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวล่าสุดใครที่ติดตามข่าวของเรื่องของกระติกที่มีกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องของปัญหาบ้างล่าสุดครับเดินหน้าเชิงรุกเต็มสูตรท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายทันทีครับกระติกเทอร์มอสนะครับ2รุ่นทั้งหน้าร้านและก็ทั้งออนไลน์ด้วยหลังที่ต่างประเทศครับเกิดเหตุระเบิดระหว่างการใช้งานตอนนี้สั่งสคบเดินหน้าคุมเข้มสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบเตือนผู้บริโภคทั่วประเทศหลังท่านเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ครับเป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้ามาตรฐานมอกยกระดับความปลอดภัยผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยนะครับโดยเน้นย้ำครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอาจริงเอาจังนะครับกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทะลักเข้ามาตอนนี้ครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลายๆคนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เจอปัญหาไหมฮะเจอเรื่องของสั่งซื้อมา1ไม่ตรงปก2สั่งซื้อมาทางแพลตฟอร์มออนไลน์ปรากฏท้ายที่สุดโอ้ปิดออนไลน์หนีบ้างโอนเงินไปแล้วสุดท้ายก็ตามไม่ได้บ้างนะครับนี่คือปัญหาที่เจอเป็นปัญหาที่สะสมกันมาต่อเนื่องล่าสุดครับที่ประชุมระดมสมองกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกอบไปด้วยนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมผู้แทนจากสมก.นะฮะมีสมอ.สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ด้วยนะครับก็มาประชุมกันแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำด้วยนะครับหารือกันกรณีที่มีข่าวต่างประเทศนะครับกระติกน้ำยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเกิดระเบิดครับระหว่างการใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับคนไปทั่วโลกล่าสุดครับทางด้านของสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีตอนนี้ครับพบว่ามีสินค้าที่เข้าขายต้องเรียกคืนเนี่ย2รุ่นเนื่องจากคุณผู้ฟังพบว่ามีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในอาจทำให้ฝาปิดเนี่ยดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบท่านสั่งเลยตอนนี้ระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นนะครับทั้งในส่วนของช่องทางหน้าร้านทั้งในส่วนของช่องทางออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับในประเทศไทยก็ ็ตามแต่เพื่อเป็นการตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมขอให้ประชาชนครับที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวเนี่ยหยุดใช้งานทันทีหากประชาชนได้รับความเสียหายก็สามารถที่จะร้องเรียนมายังสคบได้โดยตรงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบท่านยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลครับพร้อมเดินหน้าที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแบบเต็มสูบครับพร้อมกับการผลักดันมาตรการควบคุมสินค้าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกระดับมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เจอสินค้าสมมติสั่งเสื้อแบบหนึ่งปรากฏโอ้มาไม่ตรงเลยนะครับไซส์ก็ผิดนะครับติดตามแล้วมีปัญหาต่างๆไม่ตรงปกเอาว่าอย่างนั้นเลยนะครับหรือเจอปัญหาเรื่องการสั่งสินค้าออนไลน์แล้วเจอปัญหาเหล่านี้สามารถแจ้งนะครับประสานร้องเรียนมาได้ที่สคบเลยนะครับก็พร้อมดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของผู้ที่หลอกลวงนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเสียหายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำกันแล้วก็ต้องฝากให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีข้อความส่งมามากมายนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทั้งกำลังใจส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยขออนุญาตดูข้อความสักเล็กน้อยนะครับที่ส่งมาใครที่อยากจะทักทายนะครับเป็นส่วนหนึ่งเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไว้รายงานกันได้เลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721โอ้พระรุ่งขัตติยะนะครับวันนี้โอ้ยมากรอนเต็มเหนียวเลยทีเดียวนะครับส่งมาให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นกรอนที่สร้างความหวังสร้างพลังใจให้กับทุกการทำงานบางคนทำงานตลอดทั้งวันวันนี้บอกเหนื่อยมากๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้พักสักงีบหนึ่งนะครับในช่วงเวลาค่ำนี้นะครับก็จะได้ตื่นมาสดใสกันแต่ในขณะเดียวกันเชื่อว่าก็มีบางคนครับก็ต้องทำงานในช่วงค่ำด้วยก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นการทำงานในช่วงพักค่ำอย่างมีความสุขนะครับมีวันนี้มีคุณธนะชะอะไรเนี่ยส่งมาสวัสดีคุณบอลลี่นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายแล้วก็เป็นกำลังใจมาคุณพลอยจันทร์วงอุบลด้วยนะครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีรายงานมาว่าฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยหยุดแล้วนะครับฟังทุกวันเลยนะครับเพิ่งได้ดูไลฟ์สดขอบคุณครับคุณรวงทองนะครับแล้วก็มีรวงเทพจากชัยนาทด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของอีกหนึ่งข่าวสำคัญครับได้ไปดูในเพจนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวสารกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้ทยอยกันนะครับมานำฝากข่าวกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยติดตามข่าวอยู่ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กำชับครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับทั้งผู้ว่าราชการด้วยผู้การตำรวจแล้วก็ทั่วประเทศต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วนทำหน้าที่ตามกฎหมายพบมีการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำไม่มีการละเว้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับในระหว่างการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยกล่าวว่าล่าสุดกรณีดังครับคุณผู้ฟังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไวรัลนะในหลายๆพื้นที่เลยนะครับในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะต้องเรียนว่าพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเลบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมักจะพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาดังนั้นเนี่ยพอพบพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าส่งผลต่ออะไรต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่งผลกับความรู้สึกไม่สบายใจของประชาชนในหลายพื้นที่ มาดูส่วนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการติดตามกรณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการครับตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงวัฒนธรรมได้ทราบถึงวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการในทุกๆจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับไปยังฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นดำเนินมาตรการในการป้องปรามการกระทำความผิดซึ่งหากพบการกระทำความผิดพบการละเมิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นครับทุกอย่างบอกทุกอย่างกฎหมายมีกำกับอยู่แล้วทุกคนจะทำผิดกฎหมายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติยิ่งเป็นชาวต่างชาติเมื่อเข้ามาในประเทศไทยจะมาสร้างอิทธิพลทำในสิ่งผิดกฎหมายมาข่มเหงมารังแกเจ้าของประเทศกระทำในพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือว่าขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยทำอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่มีใครเส้นใหญ่มาเคลียร์ได้เพราะกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยทุกระดับไม่รับเคลียร์นี่นะฮะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวด้วยนอกจากนี้ครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการกับกรณีสำคัญที่เป็นกระแสอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์กรณีของชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในระยะยาวในพื้นที่เกาะพะงันในพื้นที่เกาะสมุยในพื้นที่เกาะเต่าโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมครับที่ต้องบอกว่าไม่เหมาะสมมีกิจกรรมบางประการที่ไม่เหมาะสมหลังจากนั้นครับได้มีการตรวจสอบปราบปรามการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีนะครับพร้อมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีในขณะที่ทางด้านของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงผู้ประกอบการก็ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยวพร้อมดำเนินมาตรการครับไม่ยอมผ่อนปลนนะครับโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ามีผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษในอัตราสูงสุดในกรณีที่ทำผิดร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ในการพำนักในราชอาณาจักรทันทีในส่วนของการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกส่งฟ้องศาลโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมยืนยันครับว่าภูเก็ตเนี่ยนะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างแต่ต้องมาพร้อมกับการเคารพวัฒนธรรมแล้วก็เคารพในสิทธิของผู้อื่นนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามาเที่ยวได้เลยเราเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่แต่ต้องเคารพในข้อตัวบทแล้วก็กฎหมายของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับกรณีที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่มันบอกว่าต้องบอกติดตามแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังกำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญครับปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับทั้งของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้มีเรื่องของรถ EVโอ้โหเดือดร้อนกันมากเลยในใครเดือดร้อนเรื่องของรถ EV พิมพ์มาบอกแจ้งมาหน่อยบางคนบอกว่าโอ้โหซื้อรถ EV ป้ายแดงมาคุณบอลครับปรากฏเจอปัญหาเดือดร้อนล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจี้ปมร้อน3เรื่องทั้งชำรุดทั้งลอยแพราคาที่ดิ่งหวบนะครับสำหรับผู้ซื้อรถ EV ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยมีคนร้องเรียนกันมากว่า 1,300 รายนะครับล่าสุดเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งลงไปนะครับผมบอกว่าได้รับข้อร้องเรียนจากคนที่ไปซื้อรถ EV มาคุณผู้ฟังมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยใกล้กับชีวิตเรามากๆเลยภายหลังจากการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือว่า EV ระบุครับว่า ัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต้องบอกเลยนะเติบโตรวดเร็วมากๆเลยแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการเติบโตก็พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอดีบอลสรุปให้3ประเด็นปัญหาของรถ EV ที่เจอ1เลยครับชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์เรื่องที่2ความกังวลของการปิดตัวของศูนย์บริการนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายราคาขายที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วซื้อมาเนี่ยราคานึงโอ้พอขายต่อปรากฏลดฮวบเลยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีข้อร้องเรียนคุณผู้ฟังกว่า 1,300 รายสคบครับนะฮะสามารถที่จะเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วเนี่ยร้อยละ80ก็คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาททั้งนี้ครับเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบท่านได้สั่งการนะครับให้กำกับดูแล3มาตรฐานสำคัญคือ1เลยต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคทั้งข้อมูลแบตเตอรี่นะครับคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลสคบในส่วนของการโฆษณาโฆษณาต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการนะครับเรื่องของการวิ่งต่อการชาร์จที่ต้องตรงนะครับต้องตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญชาร์จได้เท่าไหร่วิ่งได้กี่กิโลต้องระบุให้ชัดเจนว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องของการควบคุมสัญญาต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองระบุเงื่อนไขการส่งมอบสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดทำเวิร์กช็อปนะครับวางกรอบเวลาเรื่องของการซ่อมมาตรฐานเรื่องของการสำรองอะไหล่ให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนี่ท่านสุภมาศสั่งการเลยนะครับรวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อให้ประชาชนเปรียบเทียบก่อนที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบฝากถึงผู้ประกอบการครับบอกให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดเรื่องสัญญาจองเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนหากพบปัญหาแจ้งสายด่วนสคบได้เลยครับที่1166ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องสำคัญครับที่นำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับก็มาติดตามกันต่อคุณธนัชยานนะฮะคุณนันนะแสงจันทร์โคราชนะครับขอบพระคุณมากๆนี่ที่ส่งข้อความมานะครับอ้าวเดี๋ยวติดตามกันต่อครับไปเคารพธงชาติกันแล้วก็ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมลงนามจ้างสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสงขลาตามกระบวนการของกระทรวงการคลังในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมงบประมาณ400ล้านบาทอนุรักษ์พยูนและโลมาคนร้ายป่วนนราธิวาสลอบระเบิดรถทหารพรานขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเสียชีวิต1นายรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาย้ำไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องผู้ว่าพังงาร่วมลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีติดตามทวงคืนพื้นที่สาธารณะภูเก็ตพังงาเร่งปรับโฉมพื้นที่ใหม่ศาลหลักเมืองเตรียมจัดงานสมโภชปี2569สุดยิ่งใหญ่รองรับประชาชนนักท่องเที่ยวและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงคมนาคมเตรียมลงนามจ้างสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสงขลาตามกระบวนการของกระทรวงการคลังในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมงบประมาณ400ล้านบาทอนุรักษ์พยูนและโลมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพัทลุงสงขลา2บิ๊กโปรเจกต์ของกรมทางหลวงชนบททช.ว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณาอยู่ที่กระทรวงการคลังและเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ในเร็วๆนี้ทั้งนี้จากการประสานงานร่วมกับกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถดำเนินกระบวนการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนโดยขณะนี้กรมทางหลวงชนบทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเริ่มงานซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีหลังจากลงนามสัญญาปลดล็อกงบ400ล้านบาทตอบโจทย์ World Bankอนุรักษ์โลมาอิราวดีสาเหตุที่โครงการล่าช้าก่อนหน้านี้เนื่องจากติดเงื่อนไขของธนาคารโลกเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลโลมาอิราวดีประมาณ 14-20 ตัวที่เหลืออยู่ในทะเลสาบสงขลาซึ่งถือเป็นสัตว์หายาก1ใน5แห่งของโลกเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อได้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก400ล้านบาทเพื่อสร้างแหล่งอนุบาลและศูนย์ขยายพันธุ์โลมาอิราวดีต้องมีการดูแลสภาพแวดล้อมและทำระบบผสมเทียมเพื่อลดปัญหาความอ่อนแอทางพันธุกรรมจากการผสมพันธุ์ในวงแคบหากไม่มีแผนการอนุบาลสัตว์น้ำที่ชัดเจน World Bank จะไม่ยอมรับให้ดำเนินการโครงการต่อนายพิพัฒน์ได้ย้ำความเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจว่าการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการคมนาคมแต่ยังเป็นโมเดลสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างมากคนร้ายป่วนนราธิวาสลอบระเบิดรถทหารพรานขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเสียชีวิต1นายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานเกิดเหตุระเบิดบริเวณถนนสาย4057พื้นที่อำเภอแว้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายเสียชีวิต1นายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชกทพ11ชุดปฏิบัติการพรานที่1106กำลังไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนถึงสะพานน้ำขาวบ้านน้ำขาวตำบลกายุกละคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายเสียชีวิต1นายคือจ่าสิบเอกคมกฤษลิทธาภัยสิบเอกอดีศรคำบุญช่วยเสียชีวิตอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีขณะนี้ถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกและผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปจุดพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางเพื่อความปลอดภัยของทุกคนรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาย้ำไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลก WHO รายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิดแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบเฝ้าระวังการคัดกรองและการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดากล่าวผู้ว่าพังงาร่วมลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีติดตามทวงคืนพื้นที่สาธารณะภูเก็ตเมื่อวานนี้นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างรุกล้ำบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางและติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่พร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานอย่างจริงจังเร่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพังงาเร่งปรับโฉมพื้นที่ใหม่ศาลหลักเมืองเตรียมจัดสมโภชปี2569สุดยิ่งใหญ่รองรับประชาชนนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเดินหน้าปรับปรุงพื้นที่ผืนใหม่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาเตรียมรองรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาประจำปี2569ที่กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569พร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้มูลนิธิเพื่อพัฒนาศาลหลักเมืองพังงาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับหน้าดินและเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินด้านข้างศาลหลักเมืองพังงาซึ่งเป็นพื้นที่จัดซื้อเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มความพร้อมด้านสถานที่อำนวยความสะดวกและรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอด9วัน9คืนของการจัดงานสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาถือเป็นงานสำคัญประจำปีที่สะท้อนอัตลักษณ์ศรัทธาและความร่วมมือของชาวพังงาทั้งจังหวัดโดยปีนี้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ทั้งพิธีบวงสรวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์การรำเพลงกราภูงาโดยนางรำจากทั้ง8อำเภอกว่า 2,017 ชีวิตการรำบวงสรวงการแสดงมหรสพและการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างสีสันให้จังหวัดพังงาอย่างคึกคักอีกครั้งปิดท้ายด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569บุญรัตน์ ทิติพัสโส พิตอ่านสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ต่อเนื่องในเรื่องของเมื่อวานนะครับป่วนเปียนวนเวียนอยู่สำนักงานที่เดิมนี่แหละครับวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าไม่อยู่แล้วนะเป็นคำขู่หลายๆท่านก็อาจจะเป็นคำขู่ในใจนะครับกำลังพูดถึงการรับมืออย่างไรเมื่อรู้สึกไม่มีค่าไม่มีตัวตนในที่ทำงานนะครับเมื่อวานนี้ลงท้ายด้วยคำว่าเดินออกไปสักทีนะครับแต่ว่าขอเป็นทางเลือกสุดท้ายก่อนดีกว่านะครับเราจะหาวิธีในการรับมือกับความรู้สึกไร้คุณค่าในที่ทำงานนะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเชื่อว่าหลายคนคิดว่าก็ไม่รู้จะอยู่ต่อทำไมนะครับก็ตัดสินใจว่าจะมีการลาออกแต่จริงๆแล้วนะครับวันนี้จะนำวิธีแก้ไขความรู้สึกนี้ด้วยวิธีอื่นก่อนนะครับก่อนการลาออกอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายอย่างที่เรียนแหละครับเพราะว่าเป็นไปได้นะครับว่าแม้ว่าเราลาออกไปแล้วเรายังต้องไปเจอปัญหาเดิมๆได้เหมือนเคยนะครับบางทีออกจากที่หนึ่งเพื่อจะได้เปลี่ยนที่ใหม่ก็ได้เปลี่ยนที่ใหม่จริงๆนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมองค์กรและก็มุมมองของคนก็ยังเดิมๆอยู่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ080-621-8722นะครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933นะครับ062-201-8933นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook เราได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากท่านผู้ฟังต้องการที่จะรู้จักเรามากเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะในช่วงนี้เราทำกิจกรรมอยู่ที่ภาคใต้นะครับก็จะเห็นรูปภาพกิจกรรมต่างๆที่เรากำลังดำเนินอยู่นะครับโหลดลงไปที่เว็บไซต์นี้นะครับก็รับชมกันได้นอกจากนั้นเว็บไซต์นี้ก็ยังบรรจุรายการวิทยุนะครับมีรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนอกจากนั้นก็ยังมีรายการสดที่จัดนะครับที่สถานีเลยนะครับอย่างเช่นช่วงวันเสาร์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรับฟังรับชมได้เช่นเดียวกันเว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับครับวันนี้ก็ยังเป็นกระเป๋าใส่แว่นตานะครับสีสันสวยสดใสถนอมรักษาแว่นตาท่านไว้ด้วยกระเป๋าใบนี้นะครับกระเป๋าใส่แว่นตานะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ080-621-8722นะครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933 062-201-8933วันนี้วันที่11พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากสยามสบายบุรีนะครับต้นทางสู่เส้นชัยนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผลสำรวจวันโพก็พบนะครับว่าคนทำงานเกือบ 50% ทิ้งตำแหน่งของตัวเองในบริษัทเดิมเพียงเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นค่า2ใน3 63% นะครับยอมรับว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาจากนายจ้างนะครับรวมถึง 59% ยังชี้นะครับว่ารู้สึกว่าหัวหน้าไม่เคยชื่นชมงานที่เขาทำจริงๆนะครับความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับคนทำงานทุกที่บนโลกใบนี้นะครับแน่นอนความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องดีเพราะบางครั้งนะครับอาจจะทำให้รู้สึกท้อหมดไฟหมดใจกับงานที่ทำเพราะคิดว่าทำไปก็ไม่มีคุณค่าอะไรก็เลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทำงานเพื่อใครและเพื่ออะไรคำถามก็เลยมาตกที่ว่าเมื่อเรารู้สึกว่าหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรไม่เห็นคุณค่าและไม่เห็นความพยายามในการทำงานที่เราลงมือลงแรงเราควรจะรับมือกับความรู้สึกนี้อย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบเป็นทอดๆนะครับเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าก็เชื่อว่าหลายคนจะคิดว่าไม่รู้จะอยู่ต่อทำไมนะครับดังนั้นแนวคิดที่จะลาออกก็ขอเป็นเส้นฟางสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก่อนลาออกขอมีทางเลือกสุดท้ายที่ดีกว่าเพราะว่าเป็นไปได้แม้ว่าเราจะลาออกไปแล้วนะครับเราต้องไปเจอกับปัญหาเดิมๆในที่ทำงานใหม่อยู่ดังนั้นมาดูกันนะคะว่านอกจากลาออกแล้วเราสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คืออยู่กับความเป็นจริงครับก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือถามตัวเราเองนะตอนนี้เรากำลังอยู่กับความเป็นจริงหรือเปล่าเราคาดหวังการชื่นชมจากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งลูกค้ามากไปหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนต่างก็ยุ่งกับงานและชีวิตของตัวเองเรียกได้ว่าหมกมุ่นกันมากๆดังนั้นนะครับฟีดแบคที่กลับมาจากคนอื่นอาจจะไม่ได้มากพอเท่าที่เราต้องการบางครั้งเขาเหล่านั้นอาจจะเผลอมองข้ามเราซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในโลกของการทำงานเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับคำชื่นชมหรือการยอมรับเราก็เพียงก็ถามตัวเองว่างานของเรามันพิเศษไหมงานของเรามันพิเศษตรงไหนและที่สำคัญคือถามตัวเองว่าถ้าเราจะไปเรียกร้องเครดิตให้กับตัวเองมันจะแย่ไหมนะครับถ้าใครไม่แน่ใจในคำตอบของคำถามเหล่านี้ก็ลองถามความเห็นจากคนอื่นๆที่เรารักก็ได้นะครับถ้าเรารู้ตัวดีในสิ่งที่เราทำว่ามันดีแค่ไหนบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องรอคำชื่นชมจากใครก็ได้นะครับเราเองก็หัดชื่นชมตัวเราเองบ้างอีกประการหนึ่งที่สามารถทำได้ก่อนถึงฝั่งเส้นสุดท้ายก็คือพูดคุยกับหัวหน้ากันเลยนะครับหากคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่มีค่าคือคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราอย่างหัวหน้านี่ก็หาเวลาไปคุยกับเขาและอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนนั้นนะครับแต่พยายามส่งสัญญาณให้เขารู้นะครับว่าเรากำลังรู้สึกไม่ดีหากเรามีหัวหน้าที่ค่อนข้างจะดีเขาจะรับฟังเรานะครับและแน่นอนนะครับเมื่อถึงเวลาพูดคุยอย่าเดินไปบอกตรงๆนะครับว่าเราต้องการคำชมมากกว่านี้นะครับแต่เราต้องบอกอ้อมๆนะครับผมอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาหัวหน้าคิดว่าผมมีจุดแข็งอะไรบ้างที่ผมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกเท่านี้นะครับหัวหน้าก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรแล้วก็จะเริ่มบอกถึงความสำเร็จที่เราทำไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเผลอๆนะครับอาจจะได้รับคำชมมากมายกลับมาถ้าเรามีผลงานที่ดีจริงนะครับอีกอย่างนึงนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับหัวหน้าก็คือเราต้องตระหนักถึงการลงทุนลงแรงในงานสร้างสรรค์ของคนอื่นนะครับวิธีที่จะช่วยคนอื่นมองเห็นคุณค่าผลงานของเราก็คือเราต้องให้การยกย่องชื่นชมผลงานคนอื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหากหัวหน้าของเราเป็นคนที่ไม่เคยฟีดแบคเชิงบวกให้กับลูกทีมเลยเรายิ่งต้องให้ค่าและให้ความสำคัญกับผลงานของคนอื่นที่เป็นลูกทีมเช่นเดียวกันกับเราด้วยครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jalthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได้
1: นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jl

0: ากเสียงของอาจารย์สุธีแสงเสรีชนนะครับมรสุมชีวิตนะครับครับวันนี้กำลังพูดถึงนะครับก่อนที่เราจะเดินออกจากที่ทำงานเดิมเพื่อไปหางานใหม่ที่จะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่านะครับเราต้องมาประเมินดูนะครับเมื่อเราลาออกแล้วเราสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนะครับสิ่งสำคัญก่อนที่จะจากไปเราต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พูดคุยกับหัวหน้าบ้างนะครับอย่างเช่นการถามอ้อมๆ อยากจะคุยถึงสิ่งที่ทำไปเมื่อ3เดือนที่แล้วอะไรประมาณนี้ผมยกตัวอย่างไปนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของ Mission to the Moon นี่แหละครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเอามาคุยกันแตกประเด็นให้รู้สึกเบาๆหน่อยนะครับนอกจากพูดคุยกับหัวหน้าแล้วก็ตระหนักถึงการลงทุนลงแรงในการสร้างสรรค์งานของคนอื่นนะครับบางทีเราก็ไปชื่นชมงานคนอื่นบ้างที่อาจจะอยู่คนละทีมกับเราแต่อยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ต้องยืนยันคุณค่าตัวเราเองนะครับการได้รับคำชื่นชมจากคนอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่ควรคาดหวังให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและทำงานมาจากคนอื่นตลอดเวลานะครับเราต้องมีแรงจูงใจของเราเองเพราะว่าจะส่งพลังมากกว่าการที่เราวิ่งหาความหมายกับคนอื่นนะครับพยายามพาตัวเองออกให้ห่างจากการยอมรับของคนอื่นให้มากที่สุดแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขนะครับผลงานก็คือผลงานนะครับเราต้องหาเวลามานั่งสะท้อนภาพชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองในทุกสัปดาห์ว่าเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างนะครับจดจำเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆที่ผ่านมาด้วยตัวเราเองที่สุดแล้วนะครับเราต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับหากเราคิดว่าความรู้สึกไร้คุณค่านั้นไม่มีวันหายไปจริงๆก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้องมานั่งทบทวนอีกครั้งแล้วนะครับว่าที่นี่มันเป็นที่ของเราจริงๆหรือไม่นะครับความรู้สึกไม่มีใครเห็นค่าเกิดขึ้นได้กับคนทำงานทุกคนนะครับหากใครรู้สึกว่ายังปรับตัวไหวก็ให้ลองปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่มีให้ดีขึ้นแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่ายังไงที่แห่งนี้ก็ไม่ใช่ที่ของเราก็เพียงแต่เดินออกมาเบาๆแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะได้พบเจอกับงานที่เหมาะงานที่ใช่งานที่เจ๋งกับตัวเองจริงๆ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: จากเสียงของลีโอพุทธนะครับดาวกับเม็ดทรายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะและเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่ากลัวหรือหวาดหวั่นค่ะเราเคยได้นำเสนอไปแล้วหลายคำด้วยกันนะคะมาทบทวนกันค่ะคำที่มีความหมายว่ากลัวหรือหวาดหวั่นนะคะได้แก่คำว่า afraid, alarmed, apprehensive, awestruck, fearful, frightened, petrified นะคะและมาในวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายว่ากลัวนะคะก็คือคำว่า panic stricken คุณผู้ฟังจะเห็นว่าคำนี้เนี่ยนะคะจะเรียกว่าคำหรือเปล่าก็เป็นวลีนะคะเพราะว่าประกอบขึ้นมาจาก2คำด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาสะกดเนี่ยนะคะก็จะต้องขั้นด้วยเครื่องหมายไฮเฟนนะคะก็คือเครื่องหมายขีดขั้นกลางนั่นเองนะคะก็จะมีเครื่องหมายไฮเฟนขีดขั้นกลาง panic stricken สะกด p a n i c k hyphen s t r i c k e n ค่ะ panic stricken นะคะก็คือ panic ขีดแล้วก็ stricken นะคะทีนี้panic stricken เนี่ยนะคะจะมีความหมายนะคะก็คือมีความหมายในเชิงว่ารู้สึกกังวลมากนะคะรู้สึกกลัวมากนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆจนทำให้ไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้นะคะอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะคะก็คือหรือทำอะไรไปก็คือทำไปโดยไม่ค่อยมีสติหรือว่าขาดความยั้งคิดหรือความรอบคอบนั่นเองซึ่งทั้งนี้ก็คือมาจากเหตุที่ตัวเองรู้สึกกลัวนั่นเองนะคะกลัวจนไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้นะคะถ้าอธิบายให้เห็นภาพนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะว่าpanic stricken เนี่ยนะคะจะน่าจะมีสถานการณ์ประกอบอย่างไรบ้างนะคะ she was panic stricken when her little boy disappeared นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเธอรู้สึกหวั่นใจหรือเธอรู้สึกหวาดหวั่นนะคะเมื่อลูกชายตัวเล็กๆของเธอหายไปนะคะเพราะฉะนั้นนี้นะจะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมองเห็นสถานการณ์นะคะก็คือคุณแม่คนหนึ่งใช่ไหมคะก็รู้สึกหวาดกลัวหรือว่าหวั่นใจนะจนทำอะไรไม่ถูกนะคะเมื่ออะไรเอ่ยเมื่อลูกชายตัวเล็กๆเนี่ยหายไปนะคะก็คือในใจเนี่ยก็คงคิดไปแล้วว่าน่าจะเกิดเหตุไม่ดีใช่ไหมคะกับลูกชายของตัวเองเพราะฉะนั้นจะคิดหรือจะทำหรือจะพูดอะไรออกมาเนี่ยก็ไม่มีสติแล้วล่ะตอนนี้นะคะก็คือคิดอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ถูกนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะความกลัวแบบนั้นนะคะ she was panic stricken when her little boy disappeared นะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ the streets were full of panic stricken people crying to escape the tear gasนะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือบนท้องถนนเต็มไปด้วยคนที่รู้สึกหวาดกลัวนะคะต่างพยายามที่จะหนีจากแก๊สน้ำตานะคะในสถานการณ์ก็พอจะมองเห็นใช่ไหมคะก็คืออาจจะเกิดการชุมนุมขึ้นนะคะและจากนั้นก็คือเป็นไงเอ่ยอาจจะมีการสลายการชุมนุมใช่ไหมคะโดยใช้แก๊สน้ำตาเพราะฉะนั้นคนที่ชุมนุมอยู่พอได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะก็ต่างพยายามที่จะหนีจากสถานการณ์นะคะไอ้การหนีเช่นเนี้ยนะคะก็เป็นหนีจากความเพราะว่ารู้สึกกลัวนั่นเองนะคะก็คือกลัวว่าตัวเองจะต้องได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกทำร้ายนะคะแบบนี้ค่ะก็เป็นความกลัวที่เราสามารถใช้ panic stricken ได้นะคะ the streets were full of panic stricken people trying to escape the tear gas นะคะเพราะฉะนั้น panic stricken นะคะก็สามารถนำไปใช้กันได้ในความหมายที่ว่ากลัวนะคะจนตัวสั่นนะคะกลัวหรือว่าหวั่นใจหรือว่าหวาดหวั่นนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะ คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้คลี่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันต้องการช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะสองแสนนะคือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกไปว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็การสัมชาติเยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการการกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานสฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรณ์กล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
7: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
5: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกันกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชาววิสาปทุมมารายงาน
1: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
8: นายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับ

0: นุนกว่า185เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า30,000ล้านบาทซึ่งต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายเสรีพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมด ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งไคยนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระ

0: บบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกลุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
2: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไล EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันสองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายน ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวลดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมโคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Honduras ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความ

0: เห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคาโซรายการมองอันดามันค่ะทางสวทเนี่ยในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่ติดตามและกำชับการแก้ปัญหานะคะการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมรับฟังนะคะข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือว่าชายอำนาจนอกกฎหมายค่ะมาคุกคามประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอนะคะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะสั่งการให้ในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและก็ตำรวจค่ะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งการนำพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ของรัฐไปปล่อยเช้าเพื่อประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะคะภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดทางต่อผู้ไม่มีสิทธิครอบครองพื้นที่แล้วก็ผู้ที่ลอกลวงประชาชนให้ทำสัญญาเช้านะคะรัฐบาลก็จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบนะคะเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยข้อความร่วมมือประชาชนนะคะว่าไม่สนับสนุนกลุ่มผู้กระทำผิดค่ะแล้วก็ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อชายดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยมีเป้าหมายให้หาดบางเทาเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองค่ะหลังจากได้รับการแจ้งเบาะแสนะคะการลักลอบเก็บสินค้านำข้าวจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยพบสินค้าจำนวนมากอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารการนำข้าวหรือว่าหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบค่ะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ต้องหานะคะเกี่ยวกับผู้ต้องหาทางกระบวนการแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่ทนายรัฐมนตรีค่ะลงมาในพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราในห้วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะท่านนายกบอกเลยว่าท่านนี่จะไม่มีวันหยุดนะคะในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจหนึ่งค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะสักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบปาฏภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายก26มิถุนายน2569คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันค่ะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
3: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้
5: ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
3: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
6: นางสาวกฤดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยไม่ใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคสได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
7: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงวัยคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่2ก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขและก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคสชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AIเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 4.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคาย่าคาวลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่า สหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออบานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษดาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพานิชคว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงเกียรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัฒน์สุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเป็นจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก7-10การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114-104 นิกชนะขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลิฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2-1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์114-109ทำให้ทิมเบอร์วูฟไล่ตามตีเสมอ2-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพและ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดคัพไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนคัพอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
14: ถ้าพูดตรงๆก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนครับเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ่
13: สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดคัพ2026จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
17: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจ
12: ัง ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วยังเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงการจัดวางผ่านซ้อนกันเป็น2ชั้นใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าปากกากบฏซึ่งเป็นผลงานของคุณยุทธนาปัญญาค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ที่ไม่เคยลงกุญแจห้องทำงานของปู่จึงเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดย่อมตอนเด็กๆท่านชอบพาผมเข้ามาบ่อยๆพอเห็นว่าผมเป็นคนชอบหนังสือก็แนะนำเล่มโน้นเล่มนี้ผมอ่านพอผมเบื่อก็มาจะรบเร้าให้ท่านเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านเป็นนักเล่านิทานตัวยงมักจะสมมติสิ่งของต่างๆในห้องมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเพราะว่ามัวสนุกอยู่กับจินตนาการแล้วก็นิทานที่ไม่เคยได้ยินจนผมเผลอเชื่อไปว่าทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตเหมือนกับที่ปู่บอกเอาไว้พอโตขึ้นผมก็แทบจะลืมคำนั้นของปู่ไปแล้วจนกระทั่งท่านเสียไป 2-3 ปีบ้านหลังเก่าๆที่อยู่กันมาเกือบ100ปีก็ถึงเวลาต้องปรับปรุงอีกครั้งสาเหตุก็คือเจ้าปลวกตัวดีมันแอบเข้ามาใช้ห้องเก็บของเป็นเคหสถานมันกินทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้จนไม่เหลือชิ้นดีจนต้องสังคายนาครั้งใหญ่แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจคือมันไม่แตะต้องห้องทำงานของปู่เลยทั้งที่ห้องนั้นอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีอะไรน่ากินกว่าเยอะผมสำรวจดูทุกซอกทุกมุมทั้งโต๊ะเก้าอี้หนังสือหรืออะไรที่มันพอจะสนใจก็ไม่มีร่องรอยของการกัดแทะต่างจากห้องเก็บของที่เหลือเพียงซากอารยธรรมจนเกินเยียวยาคำพูดของปู่ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาในวันนั้นอันที่จริงมันอาจจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่ผมไม่ได้ใส่ใจที่จะหาคำตอบผมเลือกที่จะเชื่อคำของปู่มากกว่า

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามาในห้องนี้ผมมักจะเข้ามานั่งสงบสงบนึกถึงท่านทุกครั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจทุกอย่างในห้องยังอยู่ที่เดิมเหมือนตอนที่ท่านจากไปมองไปทางไหนก็เห็นแต่หนังสือที่ผมเคยอ่านแล้วเป็นส่วนใหญ่มีตั้งแต่เรื่องปรมโลกไปจนถึงตำราวิชาการยากๆปู่บอกว่าปู่ต้องอ่านให้มันเข้าไปเก็บไว้ในหัวจะได้มีอะไรไว้ใช้ตอนเขียนหนังสือใช่ครับปู่ของผมเป็นนักเขียนและก็นักอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่ชีวิตของท่านก็ไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่เช่นเดียวกับชีวิตของผมที่ดูจะคล้ายกับเรื่องที่ท่านเคยเล่าให้ฟังต่างกันเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเอง25ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งขึ้นม.4จำได้ดีว่าพ่อไปรับผมที่โรงเรียนในช่วงบ่ายพ่อบอกว่าปู่นิ่งไปขณะเขียนหนังสืออยู่ในห้องทำงานแม่บ้านมาเห็นจึงโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลพ่อรีบมารับผมก่อนที่จะไปโรงพยาบาลพร้อมกันคุณหมอพาปู่ก็ห้องฉุกเฉินด้วยปู่มีอาการหัวใจวายประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณหมอมาบอกข่าวร้ายแก่พวกเราผมร้องไห้ไม่ออกเพราะว่าทุกอย่างมันแน่นอยู่ในอกต่างกับพ่อผมที่น้ำหูน้ำตาไหลราวกับเด็กน้อยอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะร้องออกมาให้ทุกคนเห็นว่าผมเศร้าแล้วก็เสียใจผมรักปู่มากแต่เหมือนคำของปู่อีกนั่นแหละที่แววเข้ามาในหูของผมทุกครั้งที่ผมมีความทุกข์ปู่เคยบอกผมว่าท่านไม่ชอบคนร้องไห้งานศพของปู่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ก็สมศักดิ์ศรีในงานผมได้พบคนมากมายทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จักพ่อแนะนำให้ผมรู้จักกับคนใหญ่คนโตหลายคนทั้งคนในวงการหนังสือการเมืองและก็วงการอื่นๆอีกมากมายบางคนผมเคยเห็นชื่อบนปกหนังสือที่ปู่เคยให้ผมอ่านบางคนผมเคยเห็นรูปอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็โทรทัศน์แต่ว่าแต่ละคน

ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับปู่ในทางใดผมก็ไม่รู้ได้แต่ละคนที่มางานแต่งตัวดีให้เกียรติปู่มากทักทายผมกับพ่อแล้วก็แสดงความห่วงใยอย่างเป็นมิตรทุกคนบางคนก็นั่งต่อจนมืดค่ำแม้พระจะสวดจบแล้วก็ยังนั่งคุยกันเสมือนงานของปู่เป็นพื้นที่รวมรุ่นเลยก็ว่าได้

ุณลุงคนหนึ่งเรียกผมเข้าไปคุยด้วยซักถามสารทุกข์สุขดิบผมยังเอ็นดูถามผมว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีอะไรอยากให้ท่านช่วยก็บอกพร้อมกับแนะนำว่าตัวท่านเองนั้นเป็นรุ่นน้องของปู่สมัยเรียนเคยทำงานด้วยกันในสำนักพิมพ์หนึ่งท่านเล่าวีรกรรมความดีของปู่ให้ผมฟังอยู่นานแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นผมเคยฟังจากปู่มาเกือบหมดแล้วก่อนจะจบการสนทนาคุณลุงบอกว่าผมหน้าตาคล้ายปู่โตขึ้นน่าจะเหมือนปู่นะผมรับฟังแล้วก็ยิ้มตามนิสัยคนไม่ค่อยพูดภาวนาให้เหมือนกันก็แค่หน้าตาก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตอยากให้เหมือนกันเลยในวันพระราชทานเพลิงศพงานของปู่ดูยิ่งใหญ่ลำพังผมกับพ่อไม่อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากองค์กรแล้วก็สมาคมต่างๆที่ปู่เคยได้ทำประโยชน์ไว้มาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนเต็มใจทำเพื่อปู่ผมแทบไม่เชื่อว่าคนจะมางานปู่เยอะขนาดนี้ผมมารู้ภายหลังว่าหลายคนเป็นทั้งเพื่อนยากเพื่อนตายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่รักกันดีและหลายคนก็เป็นอดีตคู่ขัดแย้งที่มีความบาดหมางได้เหือดแห้งสิ้นแล้วตามกาลเวลาวันนั้นผมได้ฟังประวัติของปู่อย่างคร่าวๆเป็นครั้งสุดท้ายประวัติของชายชราอายุ80ปีที่ถูกย่อยเหลือเพียงหนึ่งหน้ากระดาษพ่อบอกว่าลูกศิษย์ของปู่คนหนึ่งเขียนให้เขาเป็นนักเขียนนิยายที่ผมเคยได้ยินชื่อสำนวนของเขาสวยงามไพเราะพรรณนาคุณงามความดีของปู่ได้อย่างละเมียดละไมไม่มีถ้อยบรรทัดไหนที่กล่าวถึงด้านไม่ดีของปู่เลยทั้งที่ปู่มักจะเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นของท่านให้ฟังอยู่บ่อยๆปู่บอกว่าคนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่ละคนมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดตอนที่เรายังมีชีวิตไม่ค่อยมีใครนึกถึงกันค่อยมาลุ้นเอาตอนตายว่าด้านมืดกับด้านสว่างด้านไหนกระจ่างกว่ากันซึ่งก็จริงดังที่ปู่ว่าเพราะผมได้ฟังอย่างที่ปู่บอกแล้วประวัติของปู่ใกล้จะจบแน่นอนว่าเรื่องเหล่านั้นผมสามารถนำขยายได้อย่างยืดยาวเพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปู่ทว่ามีคำหนึ่งที่ผมสะดุดหูเขาบอกว่าปู่ของผมเป็นวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพผมไม่เคยได้ยินคำนี้จากปู่เลยปู่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษและคำว่ากบฏสันติภาพก็คลับคล้ายคลับคราว่าเคยอ่านเจอผ่านๆในหนังสือแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรมันค้างคาใจผมจนกระทั่งงานของปู่เสร็จสิ้นผมเข้าไปในห้องทำงานของปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบหาอยู่นานกว่าจะเจอหนังสือที่ต้องการมันเป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนักซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบของหนังสือกองมหึมาผมใช้เวลาอยู่กับมันสักพักนั่งอ่านเงียบๆอย่างตั้งใจก็พบว่านิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่านั้นมีเขาเรื่องจริงอยู่ในหนังสือเล่มนี้และเรื่องจริงที่ผมเพิ่งรู้นั่นก็คือปู่ของผมเป็นกบฏ

18ปีก่อนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกองบรรณาธิการของนิตยสารชื่อดังแห่งหนึ่งอันที่จริงในประกาศรับสมัครระบุไว้ว่าหากมีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษแต่ผมก็ลองเสี่ยงสมัครเผื่อจะโชคดีกระทั่งในวันสัมภาษณ์ผมคิดว่าโชคคงไม่เข้าข้างผมเพราะว่าแต่ละคนที่มาสมัครนั้นล้วนดูภูมิฐานแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งสิ้นผมใช้เวลาสัมภาษณ์น้อยกว่าคนอื่นกรรมการไม่ค่อยสนใจประวัติการเรียนหรือประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของผมเท่าไหร่มีถามบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะชวนผมคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวมากกว่าในวันประกาศผลผมได้รับคัดเลือกซึ่งผมต้องโทรศัพท์ไปถามว่าใส่ชื่อผมผิดหรือเปล่าเมื่อได้รับการยืนยันจากสำนักพิมพ์ว่าถูกต้องผมจึงเริ่มเข้าทำงานในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าความสงสัยของการได้มาซึ่งงานนี้จะยังติดค้างอยู่ในใจแต่ผมก็ไม่ได้พยายามแสวงหาคำตอบจนกระทั่งผมได้ยินพี่ๆที่ทำงานซุบซิบกันว่าเป็นเพราะผมเป็นทายาทของนักเขียนชื่อดังผู้ซึ่งบรรณาธิการของนิตยสารฉบับนี้เคารพรักผมไม่สบายใจที่ได้ยินอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่คิดจะแก้ต่างหรือว่าลาออกเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของตนเองผมคิดว่าวิธีนั้นเป็นการหนีปัญหาผมจึงเลือกเผชิญกับปัญหาด้วยการใช้ความสามารถของผมทำงานให้เต็มที่และด้วยความตั้งใจนี้ทำให้ผมได้เป็นพนักงานดีเด่นในปีนั้นผมหลงใหลในตัวอักษรค่อยๆเริ่มผันตัวเองมาเขียนหนังสือโดยเริ่มจากเขียนเรื่องสั้นลงนิตยสารที่ผมทำงานอยู่นี่แหละผมใช้นามปากกาโดยดัดแปลงชื่อและนามสกุลผมเข้าไว้ด้วยกันผมดีใจมากด้วยเรื่องแรกที่ส่งไปก็ได้รับการตีพิมพ์จากนั้นผมก็ส่งไปอีกเรื่อยๆจนบรรณาธิการเริ่มสงสัยตอนนั้นผมกลัวมากเพราะว่าเขาเรียกผมเข้าไปคุยส่วนตัวกลัวว่าเขาจะไล่ออกแต่ว่าผิดคาดเขาบอกว่าเขาจำสำนวนของผมได้จากการทำงานพอจับต้นชนปลายกับนามปากกาก็คิดว่าน่าจะเป็นผมแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเรียกเข้ามาคุยเขาบอกว่าเสียดายที่ผมเก็บความสามารถนี้เอาไว้นานน่าจะเขียนส่งมาให้เร็วกว่านี้หลังจากจบการสนทนาในห้องบรรณาธิการใหญ่ผมก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มให้เป็นนักเขียนประจำคอลัมน์หนึ่งที่กำลังจะเปิดใหม่แน่นอนว่าผมสามารถทำมันไปพร้อมๆกันได้และรายได้ของผมจะมากขึ้นด้วยชีวิตของผมในช่วงเวลานี้ช่างคล้ายนิทานของปู่ไม่ผิดเพี้ยนปู่เล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆปู่กับเพื่อนลงขันกันทำหนังสือพิมพ์แรกๆเปิดกิจการพนักงานยังไม่มากปู่จึงต้องทำหน้าที่เป็นนักข่าวแล้วก็นักเขียนไปพร้อมกันวันหนึ่งปู่นั่งอยู่ในห้องทำงานด้วยความเหนื่อยล้าจากการลงพื้นที่ทำให้ปู่เอนหลังพักสายตาบนเก้าอี้ตัวโปรดช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นปู่ได้ยินเสียงคนคุยกันจะลืมตาก็ลืมไม่ได้จะขยับตัวก็ทำไม่ได้คล้ายผีอำแต่หูของปู่นั้นก็ได้ยินเสียงชัดเจนมันเป็นเสียงของกระดาษสองแผ่นกำลังคุยกันแผ่นหนึ่งเป็นต้นฉบับงานเขียนของปู่ที่กำลังจะเข้าโรงพิมพ์อีกแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่าที่กำลังรอถูกหยิบมาเขียนแผ่นที่เป็นกระดาษต้นฉบับนั้นเต้นระบำด้วยความดีใจที่ตนจะได้รับการนำไปตีมูลค่าทว่ากลับพูดจาเหยียดย้ำกระดาษเปล่าว่าถูกวางกองอยู่นานแล้วไม่ได้รับเลือกไปเขียนสักทีทำให้กระดาษเปล่าร้องไห้เสียใจแล้วก็พาตัวเองปลิวหายไปอยู่ในซอกหลืบในที่สุดปู่ร้องให้ผมบอกสิว่าเรื่องที่ปู่เล่าสอนอะไรด้วยความที่ผมเด็กมากจึงคิดไม่ได้ณตอนนั้นปู่จึงเฉลยว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกระดาษจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีรอยขีดเขียนแต่ก็อย่าหลงระเริงจนลืมตัวเพราะเมื่อเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็จะหากระดาษที่มีรอยเขียนแผ่นใหม่ดังนั้นจงสร้างกระดาษหรือว่าทำชีวิตของตนให้มีคุณค่าอยู่เสมอในทุกๆวันเมื่อใดที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองหมดความพยายามและความหวังเราก็ไม่ต่างอะไรจากกระดาษเปล่าแผ่นนั้นที่อันตรธานตนเองให้สาบสูญไปผมยังรำลึกนิทานเรื่องนี้ของปู่ได้มันเป็นพลังให้ผมถีบตัวเองอยู่เสมอ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏนะคะยังไม่จบกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียน แม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
11: คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO ไทยคอนเทมโพลารีออเคสตราไทยทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนะคะในช่วง 21:00 น.จนถึง 22:00 น.แบบนี้นะคะอยู่กันไปยาวๆเลยวันนี้คืนวันจันทร์คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะปันนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงทั้งสุขภาพอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าความรู้นะคะทั้งด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายนะอะไรต่างๆก็นำมาฝากกันได้ทุกๆสัปดาห์แตกต่างกันไปนะคะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือป่านเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เราเป็นมนุษย์นะคะเกิดมามันก็มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบพ่อแม่เพื่อนนะคะคนรักความรักนะคะเนี่ยแหละก็มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งความสมหวังและความผิดหวังมีพบก็ต้องมีภาควิจากลาอะไรกันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอดีปั่นไปเจอบทความนึงนะคะจากเว็บไซต์ iStrong ค่ะเป็นเรื่องราวของการเลิกรากันนะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีทั้งที่รูปแบบที่สมหวังอยู่กันไปยาวนานหรือว่าในรูปแบบที่ผิดหวังนะคะระหว่างทางก็อาจจะมีเลิกรากันไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตรักที่มันคงยั่งยืนเนาะก็บางทีทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะตั้งใจในการที่จะคบกับคนนี้ให้ไปยาวๆได้แต่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าปลายทางเนี่ยมันเราจะต้องแยกจากกันไปนะคะมันก็มีโจทย์สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำใจแล้วทำให้ชีวิตเราต้องใช้คำว่า move on นะก็คือเดินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์การจบกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางทีเนาะตามหน้าข่าวไม่ยอมที่จะเลิกกันฝ่ายหนึ่งอยากเลิกอีกฝ่ายไม่อยากเลิกกลายเป็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันทีนี้การเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปั่นเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ iStrong นะอย่างที่บอกก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะคำว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่แค้นเคืองต่อกันคือในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขามีการเสนอวิธีการนะคะว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทำใจยอมรับเอาไว้เลยว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่เคยง่ายนะคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเตรียมใจรอรับเอาไว้เลยว่าหลังจากที่เลิกกันไปมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่างที่สองนะเขาบอกว่าการบอกเลิกกันเนี่ยควรจะคุยกันต่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นว่าก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราคุยกันหรือมีความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคุยกันแบบข้อความนะคะซึ่งเขาบอกว่าการคุยกันผ่านข้อความหรือใช้วิธีหายไปเลยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่ถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์มากพอไม่มีความสำคัญมากพอถึงแม้ว่าจะมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้เลยหรอดังนั้นถ้าจะให้เกียรติกันอีกฝ่ายเนาะหมายถึงว่าแยกทางกันด้วยดีเนี่ยก็คุยกันต่อหน้าดีกว่านะคะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะถ้าเป็นความรุนแรงล่ะถ้าเราอยากจะบอกเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจะทำยังไงเขาก็มีการเสนอแนะนะให้เลิกที่สาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถ้าหากมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะแสดงออกอย่างจริงใจนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดแบบละเอียดยิบคือเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราถูกบอกเลิกเนี่ยก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการบอกเหตุผลไปอย่างจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรพูดจาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรตินะคือก็ถ้าแย่ๆจากกันนะคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกคืออย่าพูดทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะใช้ประโยคที่อาจจะไม่ทำร้ายเขามากเกินไปอ่ะเนาะก็อาจจะหลากหลายเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุผลได้แต่อย่าใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกด้อยค่านั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าใจอ่อนต่อการอ้อนวอนของอีกฝ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่คิดว่าตัวเองจะถูกบอกเลิกจริงๆเนี่ยก็จะพยายามอ้อนวอนขอโอกาสอะไรต่างๆ
แต่ถ้าหากเราตัดสินใจมาดีแล้วจากการทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแค่ยื้อเวลาให้การเลิกรามันช้าออกไปเท่านั้นแต่จบช้าจบไวมันก็ต้องจบอยู่ดีอันนี้คือวิธีการที่ทางผู้เขียนบทความนี้นะคะมีการเสนอออกมาว่าการจะบอกเลิกการเลิกรากันอย่างจริงใจเนี่ยมันต้องมีความจริงใจต่อกันเนาะแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกยามเกียรติแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจมาดีแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการขอร้องอ้อนวอนซึ่งป่านเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนนึงที่อยากจะเลิกอีกคนนึงอาจจะไม่อยากเลิกหรือถ้ามันง่ายกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้ดีอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะไปอีกฝ่ายนึงอยากจะอยู่ก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาล่ะพอจบเรื่องราวของตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากการเลิกรากันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความเสียใจมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเยียวยาตัวเองยังไงจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะก็มีแนวทางฮีลใจมาฝากกันด้วยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
1: จริงเหรอเขาทำยังไง
0: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
1: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
0: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
1: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะนำแนวทางฮีลใจหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบลงมาฝากกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ move on ต่อไปได้คืออย่างบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังพอจบความสัมพันธ์นะรู้สึกว่ามันพังเลยเนาะตั้งหลักไม่ได้อย่างบางคนอาจจะเสียใจมากกับเรื่องการจบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งแนวทางนะที่ทางเว็บไซต์ iStrong เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างที่รู้สึกคือไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะคะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไปกับมันขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่สองคือรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะลดเวลาหรือว่าให้ค่ากับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่บั่นทอนเราให้น้อยลงทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเปิดรับเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็อย่าแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวจากสังคมนะคะบางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญก็คือการmove on พยายามอย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดแต่ในเชิงลบเพราะตรงนี้แหละมันจะสูบพลังชีวิตเรามากเลยมันก็จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความหวังเอาไว้มากๆจำไว้เสมอเลยว่ามันยังมีโอกาสดีๆมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตามมันนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองในภาพรวมบ่อยครั้งเนี่ยการเลิกรากันมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะคะอย่างการเรียนการทำงานถ้าพบว่าตัวเองใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบากลองหาคุณหมอดูนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆนะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังมีหลายเรื่อง

ระหว่างที่เรากำลังฮิวใจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบดีเป็นกราฟเส้นตรงทุกวันหรือเป็นปกติของทุกวันนะคะก็เป็นปกตินะหรือว่าหารูทีนใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือชีวิตประจำวันเดิมๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักกันนะคะก็มันก็จะมีรูทีนบางอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรามันหายไปก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะที่มันเรื่องใหญ่ๆในช่วงเวลาที่อารมณ์เรามันยังไม่ค่อยจะนิ่งอ่ะนะอาจจะลองหารูทีนใหม่ๆทำทดแทนในช่วงที่มันอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะสามารถทำได้เนาะแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงการจัดการกับอารมณ์ด้วยสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะพยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้หลับนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะอยากบางทีก็อยากจะกลับไปส่องนะเข้าใจบางคนอยากจะส่องโซเชียลมีเดียของอดีตคนรักของเราอะนะคะแต่คุณผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือถ้าหากเป็นบุคคลสาธารณะการจำกัดโซเชียลเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพจิตเหมือนกันนะมากกว่าการที่จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆการพูดถึงกรณีการเลิกราของคุณกับคนรักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะเราจะเห็นในกรณีของดารานะบางคนที่พอเวลาเลิกรากันไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือพอเรื่องของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สาธารณะรับรู้ทุกคนก็จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างการจำกัดโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าแล้วกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

นไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝูนึกถึง

ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟัง2ช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันไปแล้วว่าหลังจากการจบความสัมพันธ์นะคะการเลิกรากันเนี่ยเราเนี่ยควรจะยอมรับนะความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกแล้วก็ให้คนรอบข้างที่เราไว้ใจได้นะเยียวยาเราได้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจได้หรือคนรอบข้างที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคุณหมอนักจิตวิทยานะคะสามารถคุยได้แล้วก็มองภาพตัวเองไปในวันข้างหน้าให้รู้ว่าเป้าหมายตอนนี้เราคือการ move on ออกไปจากตรงนี้คือการเดินหน้าต่อไปให้ได้เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการที่เราจะมีความหวังในการที่จะสามารถใช้ชีวิตว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสมีคนที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะแล้วก็ดูแลตัวเองในภาพรวมเรื่องของอาหารการกินนะการนอนการหลับอะไรต่างๆก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อารมณ์มันยังแปรปรวนอ่ะนะก็อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจหลายเรื่องใหญ่ๆได้เนาะก็พักจิตใจเราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องของการจำกัดโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราคุยกันมาตลอดเกือบๆ1ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแต่ว่าการเลิกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองล้มเหลวเสมอไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนที่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นนะแล้วก็ถ้าหากเราผ่านมันมาได้เนี่ยการจบความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างควรจะมอบให้กันนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะพบว่าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เราทั้งสองคนมีความรักต่อกันอย่างแท้จริงก็คือการยุติความสัมพันธ์คือบางคู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอะนะคุณผู้ฟังคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษอะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปอย่างตกลงกันได้อย่างดีเนี่ยแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตมันดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคือมันไม่ใช่แค่จบยังไงนะจบอย่างไรหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรจะจบลงเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะคะหลายครั้งเนี่ยความเจ็บปวดหลังจากการเลิกรามันไม่ได้แค่การสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเรื่องของคำถามที่ยังสับสนความรู้สึกที่มันยังไม่ถูกคลี่คลายอะไรต่างๆก็ตามที่มันจะทำให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจนะก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วล้วนทิ้งบทเรียนอะไรก็ตามให้เราเป็นคนที่เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะก็เป็นบทความดีๆนะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากเว็บไซต์ iStrong นะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ mental health นะสุขภาพทางใจทักษะจิตวิทยาอะไรต่างๆเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งจิตวิทยาครอบครัวองค์กรการทำงานแรงบันดาลใจความสำเร็จอะไรต่างๆนะก็ไปเลือกอ่านกันได้ตามรูปแบบที่เราสนใจได้เลยนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะแล้วก็จะเจอกับป่านเนี่ยก็คือทุกๆวันจันทร์นะเวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
9: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันยงมัดเพื่อป้องกันการกัดเกาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกกล้องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
10: นายยุทธิกาอิสรางกูลณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost Taste The Living Heritage เพื่อรับตาสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จน ถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตราสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
1: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
11: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบโครงสี่สุภาพชื่อเมนูไข่ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2518ค่ะและพร้อมกันนั้นก็ทรงรำลึกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โปรดเสวยพระกระยาหารไข่จึงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองกับโครงสี่สุภาพเมนูไข่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ค่ะและพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพ72พรรษาของสมเด็จพระเชษฐภัคคินีและโปรดให้วงอสวันศุกร์ออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม2538เมนูไข่

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่48และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2538ชื่อเมนูไข่คำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์2เพลงนะคะดอกไม้กับแมลงโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและขอให้บอกว่ารักสักคำคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะ

ที่จบไป2เพลงนั้นคือดอกไม้กับแมลงและขอให้บอกว่ารักสักคำทั้ง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนองค่ะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราใครลิขิตคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐใครจะรักเธอจริงจากเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นเดียวกันแต่ทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ใครคู่ฉันโดยคุณวรนุชอารีผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกัน3เพลงในช่วงนี้นะคะ

ทาตรีหรือวิชัยโกกีลกนิตซึ่งเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะคะสังกัดกองวิชาการในเริ่มต้นก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงด้วยนะคะกับคณะโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะเพลงแรกที่ทาตรีแต่งก็คือสวรรค์บันดาลคุณชวลีโชควิทย์ขับร้องท่องทะเลทองโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะและแดนสวัสดิ์หาดสวรรค์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินผลงานของคณะโฆษณาสารค่ะ

หลังจากที่แต่งเพลงกับคณะโฆษณาสารแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกับครูเอื้อด้วยนะคะมีเพลงหลายเพลงมากเลยค่ะที่ทาตรีแต่งคำร้องอย่างเช่นเพียงเงาขับร้องโดยคุณเลิศประสมทรัพย์หญิงก็มีหัวใจโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและสาวอัมพวาทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะ

ชุดที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นเพลงคู่ค่ะคำรักคำขวัญสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อนะคะน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนองและใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400ล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400ล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
10: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ200ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลทัพพมมารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
11: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางได้ให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทย ขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนสำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภราสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ50แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ10เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญขับร้องโดยคุณบุญเจือรัตพันธ์

นั่นคือเพลงประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญค่ะขับร้องโดยบุญเจือรัตพันธ์ต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ค่ะชื่อเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการสองเพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นจะเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรมนะคะรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสครูล้วนขับร้องทั้งสองเพลง

จบไปแล้วผลงานของครูล้วนควันธรรมแต่งเองร้องเองคือเพลงรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสต่อไปฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงซบสวงพี่ครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้แต่งและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงฝันซึ่งเป็นผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์เช่นเดียวกันเพลงที่3รักข้ามขอบฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้คำร้องที่เป็นโครง4นั้นมาจากโครงโลกกนิษฐ์ต่อได้กราบโดยทวีปบอนและทำนองโดยครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยซบสวงพี่

เราได้ฟังเพลงซบซวงพี่ฝันและรักข้ามขอบฟ้าจบไปแล้วนะคะจะเห็นว่าในเพลงรักข้ามขอบฟ้านั้นจะนำคำร้องส่วนหนึ่งมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีสอนนะคะพระเจ้าลูกเธอลำดับที่15ในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมารดานิ่มค่ะท่านเป็นผู้มีความสามารถทางด้านโครงฉันท์กาบกลอนต่างๆรวมทั้งโครงนกนิธด้วยและครูเพลงท่านก็ได้เห็นความไพเราะของโครงนกนิธทุกบทนั้นจะมีข้อคิดต่างๆมากมายจึงได้นำมาแต่งเป็นเพลงขึ้นนะคะอย่างเช่นเพลงที่เราฟังจบไปเมื่อสักครู่คือรักข้ามขอบฟ้าโดยครูสง่าอารัมพีท่านก็นำโครงโลกนิธบทหนึ่งมาเริ่มต้นและทวีปบอนก็จะแต่งต่ออีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะฟังผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกนิธกันอีก3เพลงนะคะเริ่มด้วยดอกฟ้าจากละครเรื่องดอกฟ้าจำปาสักเนื้อร้องมาจากโครงโลกนิธบทหนึ่งนะคะต่อด้วยทวีปบอนซึ่งเป็นผู้แต่งกับยานีและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองเพลงที่2มนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงคู่กันนะคะครูไพบูลย์บุตรขันนำเนื้อร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธนะคะเพลงที่3ใจมนุษย์โดยคุณลินจงบุญนักกรินครูสง่าอารัมพีนำท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธเช่นเดียวกันต่อด้วยกับยานีโดยเวทางและครูสง่าท่านใส่ทำนองทั้ง3เพลงนี้นะคะคำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเราฟังทั้ง3เพลงนี้เลยค่ะเริ่มด้วยดอกฟ้า

เราได้ฟังเพลงผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกวณิชแล้วนะคะและวันนี้11พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านค่ะท่านประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2336และชุดต่อไปนั้นฟังเพลงใกล้สนธยาบันทึกเสียงโดยพรทิพย์กีตเสวีบรรเลงโดยวงคีตเสวีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์และคุณไพบูลย์ลีสุวัฒน์ค่ะบรรเลงโดยวงคีตเสวีต่อด้วยรักจริงหรือเปล่าโดยคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติและจูบจันทร์เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงนั่นคือปี2505นะคะผลงานของประดิษฐ์อุตตมัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยใกล้สนธยา

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะกลัวลมลวงผลงานของครูมงคลอมตยกุลและลานเทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเป็นผลงานของสอสุวรรณทัตคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

Virtue. ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ภาราหเวปัญจักขันธาภาราหาโรจะปุคคโลภาราทานังทุกขังโลเกภาระนิเขปะนังสุขังโถที่แท้ขันทั้งห้ามันนักคนเรานี่แหละโง่แบกของหนักนี้การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปลงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีหรือว่ายามไหนๆก็ตามเรามีนัดกันตั้งฟังทุกวันอังคารมาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเล่นในช่วงของจิตตะวิเวกมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันประมาณสัก60นาทีเรามานั่งทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบใครไม่เคยฝึกไม่เคยทำมาทดลองดูไม่ต้องหนีไม่ต้องผ่อนผันไม่ต้องผัดเฮี้ยนเอาตอนนี้ล่ะลองดูจะอยู่ในรีบทใดก็ได้วันนี้เราจะมาฝึกพิจารณาให้เห็นความจริงกันเพราะว่าความจริงที่ต้องอาศัยปัญญาในการรู้การเห็นนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตนั้นไม่ได้มีหญิงไม่ได้มีชายไม่ได้มีแก่ไม่ได้มีหนุ่มสาวไม่ได้มีเด็กผู้ใหญ่จิตคือจิตจิตเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมรับรู้ได้ทางช่องทางใจไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดมันก็อยู่ในอิริยาบถนั้นกับเราด้วยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจิตเราก็ไปกับเราด้วยไม่ว่าเราจะอยู่กับใครจิตนั้นก็อยู่ด้วยบางทีมันก็ไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยไปดวงเดียวด้วยอยู่ในอิริยาบถเดียวด้วยเราจะให้เข้าถึงจิตให้จิตมีความวิเวกหลีกเร้นเรามาฝึกปฏิบัติกันทุกฝั่งวันนี้เราจะเจริญคือพัฒนาคือทำสมาธิภาวนาในรูปแบบที่เรียกว่าทุกขสัญญาคือการพิจารณาให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษให้เห็นความเป็นของปฏิกูลให้เห็นความเป็นของที่เป็นอันตรายทำไมต้องมาเห็นแบบมองโลกในแง่ร้ายเหรอเนี่ยด้วยปัญญาไงท่านผู้ฟังถ้าเรามีปัญญาหมายถึงคุณต้องมีความรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมถ้ามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันคือเป็นอคติมีอคติโอ้ยนั่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจมีความไม่เข้าใจนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาคือการที่เห็นข้อมันไม่ดีด้วยว่ามันไม่ดียังไงข้อดีมันก็มีก็ให้เห็นด้วยว่ามีข้อดียังไงก็ให้เห็นด้วยว่าเออมันเหตุเกิดมาจากอะไรมันจะดับจางคลายไปได้อย่างไรอันนี้คือมองด้วยปัญญารอบด้านแล้วก็ไม่ใช่ว่ามองแต่ในแง่ดีอย่างเดียวนั่นก็เป็นลักษณะที่ลำเอียงเห็นแต่ว่าโอ้โลกสวยทุกอย่างดีไปหมดมันจะต้องเข้ากันได้ลงกันได้คือโลกสวยไปมองโลกในแง่ดีก็ลำเอียงมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนไม่เข้าใจอะไรหนึ่งก็อคติ ใหม่ๆเราไม่เอาสุดโต่งสองทางนั้นเรามาตามทางสายกลางท่านผู้ฟังทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มจากจิตใจของเราให้เป็นกลางๆซะก่อนให้เป็นกลางๆไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแต่ให้ตั้งสติไว้ในที่นี้เอากายของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติแล้วเราจะมาเจริญทุกขสัญญาคือให้เห็นด้วยปัญญาเจาะลงมาในแง่ความที่มันเป็นทุกข์อย่างไรอย่างไรเอากายของเรานี่ก่อนตั้งสติเอาไว้อยู่ในกายตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราไล่เรียงกันไปดูฝรั่งก็จะใช้ศัพท์ว่า body scan เรามาไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจากปลายผมลงมาก็มีหนังศีรษะก็มาจนถึงกะโหลกศีรษะผ่านมาจนถึงข้างภายในสมองวันนี้คือพิจารณาใกล้ครวญคิดตามไปเลยนะคือแทนที่จะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เอามาคิดอยู่ในกายแทนที่จะฟุ้งไปเรื่องการงานเรื่องครอบครัวก็ให้มาฟุ้งไปในกายให้มาคิดเลยในกายของเรามีอะไรบ้างอะหนังศีรษะจนไปถึงกะโหลกศีรษะเข้ามาภายในสมองไหลมาจนถึงบริเวณดวงตาต่อไปจนถึงบริเวณปากมาถึงบริเวณกรามมาถึงคอมาถึงไหล่จากไหล่ก็ไปแขนทั้งสองข้างไปทางต้นแขนไปทางท่อนแขนไปทางข้อมือไปทางฝ่ามือไปทางปลายนิ้วทั้งสิบที่ว่าไล่ไปนี่คือกำหนดความรู้สึกของเราให้ไปนะจุดนั้นๆกำหนดความรู้สึกจิตจดจ่อของเราไปตามร่างกายคือ body scan ว่าแขนขาเรามีอยู่นะนี่มันอยู่ตรงนี้นี่คือฝ่ามือนี่คือข้อมือนี่คือปลายนิ้วจากนั้นก็มาบริเวณหน้าอกบริเวณที่อยู่ในปอดหัวปอดจนมาถึงกระบังลมไล่ลงมาอีกทำกำหนดความรู้สึกอยู่บริเวณช่องท้องด้านบนบริเวณนี้เป็นลำไส้เล็กเป็นกระเพาะอาหารตามลงไปอีกเป็นบริเวณท้องน้อยเข้าสู่บริเวณกระดูกสะโพกจนถึงตรงสะโพกเป็นกระดูกสะโพกไปจนถึงโคนขาทั้งสองข้างไปจนถึงเข่าจนถึงน่องกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่ข้อเท้าทั้งสองอยู่ที่ฝ่าเท้าจนถึงปลายนิ้วเท้าทั้งสิบจนถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาดูมีอะไรบ้างองค์ปลายนิ้วเท้ามาจนถึงฝ่าเท้าจนถึงข้อเท้ากำหนดความรู้สึกนะเห็นภาพด้วยกำหนดความรู้สึกด้วยข้อเท้าแล้วก็มาที่ตาตุ่มมาที่บริเวณน่องหน้าแข้งกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่เข่าอยู่ที่โคนขาท่อนล่างโคนขาท่อนบนบริเวณกระดูกสะโพกบริเวณท้องน้อยกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่บริเวณท้องด้านบนไล่มาจนถึงบริเวณกระบังลมจนมาถึงปลายปอดทั้งสองข้างไล่มากำหนดความรู้สึกอยู่ที่ขั้วปอดบริเวณหน้าอกจนถึงบริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ไปที่คอไปที่ท้ายทอยไปที่ฐานของกะโหลกศีรษะกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่คางมาอยู่ที่บริเวณจมูกอยู่ด้านในสมองหลังดวงตาจนกระทั่งถึงกะโหลกศีรษะทั้งหมดไปที่หนังศีรษะด้านบนจนถึงปลายผมกำหนดความรู้สึกของเราไล่ลงไล่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบอดี้สแกน กำหนดความรู้สึกใหม่อยู่ที่ในกายเราไล่เรียงตามมาแต่ในทางพุทธพจน์เขาก็จะให้พิจารณาอย่างนี้แล้วว่าในกายของเรานั้นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับม้ามปอดเป็นต้นเป็นของแข็งคือธาตุดินเป็นของเหลวเรียกธาตุน้ำเป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เรียกธาตุไฟเป็นลมไหวตัวได้พัดไปพัดมาก็เรียกว่าธาตุลมในกายของเรานี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟและลมธาตุสี่นี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นรูปตั้งสติไว้ในกายไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังให้ตั้งไว้อยู่ในกายถ้ามันจะฟุ้งให้มันฟุ้งอยู่ในนี้เราจะกำหนดว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรนะหัวไหล่แล้วคนนั้นก็จะเป็นยังไงนะข่าวแล้วจะกินอะไรต่อไปดีส้นเท้าเลยส้นเท้าปลายผมก็ได้ให้จิตของเราอยู่ในกายไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังเอาหน้าสัก60นาทีถ้าหลุดออกไปจะเป็นยังไงก็เรียกกลับมาไม่เป็นไรเราก็ตั้งสติขึ้นใหม่ถ้าหลุดออกไปถ้ามันยังดีอยู่ก็เก็บไว้รักษาให้ดีท่านผู้ฟังนี่คือกายคตาสติให้สติของเรากำหนดไว้อยู่ในกายกายนี้ก็คือรูปแล้วเรามาพิจารณาทุกขสัญญาทุกขสัญญาหมายถึงความกำหนดหมายโดยความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆนี่เราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะเรากำลังมองความจริงด้วยปัญญาถ้ามองโลกในแง่ร้ายอย่างที่ว่าก็จะมีอคติไม่เข้าใจเอะอะไรก็ไม่เห็นด้วยมีคำถามที่เป็นลักษณะความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาแต่ว่านี่เราทำจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนโดยการตั้งกายคตาสติเอาไว้บุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจต้องออกไปอยู่ไม่ได้ถ้ามีความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาอยู่สมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราอาศัยสติตั้งไว้ไม่จะไปคิดหรอกเรื่องคำถามนั้นนี่โน้นไม่เอาถ้าจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาปอดดูปอดถ้าจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาหัวใจดูเอาหัวใจให้อยู่ในกายไม่คิดเรื่องอื่นใช่ป่ะพอมีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดมีสมาธิแล้ววิจิกิจฉามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปแล้วเรามาใคร่ครวญดูด้วยปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนปัญญาคือการพิจารณาอาศัยอะไรสมาธินั่นแหละมีสมาธิอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆปัญญามันจะเกิดนะเพราะไม่งั้นโอ้ยตั้งแต่ฤาษีนักบวชสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่สมาธิเนี่ยโอ้โหชั้นสูงกันทั้งนั้นดูอาราละดาบทกัลยาณโคตรหรืออุทกะผู้รามบุตรได้ฌานเจ็ดฌานแปดนู่นนะแต่บอกว่ามีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดเองท่านเหล่านั้นต้องบรรลุธรรมไปแล้วแต่มันไม่เป็นจะเกิดได้ต้องอาศัยการพิจารณาปัญญาจะเกิดได้มีสมาธิเป็นฐานแล้วพิจารณาน้อมจิตไปให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนให้เห็นด้วยปัญญาในเรื่องอะไรตามความเป็นจริงนี่แหละในกายของเราเนี่ยแหละมันยังไงนะมันเป็นของที่ไม่คงที่คงตัวเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยเมื่อเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันทนได้ยากนี่คือความหมายของคำว่าทุกขสัญญาสัญญาหมายถึงความหมายรู้หรือการกำหนดรู้หรือพยายามที่จะทำความเข้าใจกำหนดสมมติเรียกเอาตามอะไรนะตามการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีสังขารคือการปรุงแต่ง แล้วก็มีการกำหนดขึ้นว่าเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้ถึงเป็นสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นอาศัยสังขารนั่นแหละมีลักษณะรูปร่างการปรุงแต่งแบบนี้ก็กำหนดสร้างชื่อแบบนี้ขึ้นมาเอาแล้วตุกสัญญานี้มาได้ไงก็มีการปรุงแต่งในลักษณะตามปัญญาของพระพุทธเจ้าจะมีการกำหนดชื่อเรียกขึ้นมากำหนดชื่อเรียกขึ้นก็คือเป็นสัญญาของการปรุงแต่งตามกระบวนการที่ท่านได้ปฏิบัติมาหรือการปรุงแต่งตามระบบขององค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการมีกระบวนการขั้นตอนก็เรียกว่าเป็นทางเป็นมรรคจึงเรียกว่าเป็นระยะมรรคมีองค์8ปรุงแต่งมาตามนี้กำหนดเรียกชื่อนี้การกำหนดนั้นคือสัญญาชื่อที่ท่านเรียกนั้นท่านใช้คำว่าทุกขสัญญาพิจารณามาตรงนี้กำหนดว่าอะไรกำหนดว่ามันเป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากภูเขามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ปะแม่น้ำก็ยังมีมาตั้งเป็นหลายร้อยหลายพันปีแล้วหรือแม้แต่ฤดูฝนฤดูหนาวโลกมันก็หมุนไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมนี่ทำไมถึงจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากยังไงเรามาทำความเข้าใจนี่คือต้องเรียนรู้นี่คือต้องฝึกทำเหมือนจำคำศัพท์นั่นแหละคือเป็นสัญญาเอาเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนท่านผู้ฟังเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนว่าเอาแล้วถ้าไม่ใช่ทุกขสัญญามันเป็นอะไรมันก็เป็นสุขสัญญาไงกำหนดหมายด้วยความที่เป็นความของสุขเป็นความของสวยงามเป็นของที่น่าชื่นชมน่าเพลิดเพลินใจน่ายินดีน่าพอใจนี่ตรงข้ามกันเอาแล้วเพลิดเพลินยินดีพอใจเป็นของสุขแล้วมีปัญหาอะไรปัญหามันคือถ้าปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นจะทำให้เกิดความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินแล้วมันมีปัญหาอะไรความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานแล้วอุปทานมันจะมีปัญหาอะไรอุปทานมันคือความยึดถือไงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือแล้วมันจะมีปัญหาอะไรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราท่านผู้ฟังมันจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็แล้วจะมีปัญหาอะไรเราก็อยากให้มันเปลี่ยนดิก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ดีใช่ปะล่ะดีแน่นอนถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ได้ต้องแบบว่าสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของมันไงเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ให้มันสุขอยู่งั้นอยู่ตลอดก็ดีแล้วป่ะก็ทุกวันนี้เราก็เป็นงั้นอยู่แล้วไงทุกฝั่งเราเพลินแล้วเรายึดถือแล้วเราพอใจแล้วในสิ่งต่างๆไงเราเพลินเราพอใจแล้วในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ฉันก็ยังไม่เพลินไม่พอใจในความเป็นมนุษย์บางเรื่องบางเรื่องคุณก็พอใจนั่นแหละไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการกินการเข้าห้องน้ำการที่แบบพูดคุยคนนั้นคนนี้การอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเราเพลิดเพลินยินดีพอใจลุ่มหลงเป็นสุขสัญญาในสิ่งนั้นอยู่แล้วเป็นสุภาพสัญญาคือมองด้วยความเป็นของสวยงามในสิ่งนั้นอยู่แล้วสวยงามตรงไหนพอใจตรงไหนเพลิดเพลินตรงไหนนั่นคือความยึดถืออยู่แล้วยึดถือตรงไหนเราก็มีความคิดว่าเออมันแบบต้องการให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะรู้อยู่ว่ามันแหมมันไม่ค่อยเที่ยงแต่แบบแต่ก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเรานะนี่เป็นตัวฉันเป็นอย่างนี้นี่คือความสำคัญหมายว่าให้มันเที่ยงไงให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นของเที่ยงอันนั้นมันจะไปตรงข้ามกันกับอนิจจสัญญาใช่ป่ะตอนนี้เรามาเจาะตรงดีป่ะถ้าสุขแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันเที่ยงหมายถึงอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดให้มันเป็นของเราตลอดนี่คือสุขสัญญาสุภาษสัญญาแล้วก็จะเป็นนิจจังสัญญาใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะให้เห็นว่าไอ้มันไม่ใช่สุขนะมันไม่ใช่สวยงามนะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไงตามสภาพของสิ่งต่างๆคือพอเราหวังความให้มันเป็นของเราอย่างนี้อยู่ตลอดไปเรื่อย สิ่งที่มันจะมีปัญหาคือว่าเราจะต้องทนทุกข์อยู่ตามการเปลี่ยนแปลงสะดุ้งสะเทือนของสิ่งเหล่านั้นน่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งไม่ใช่ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาใช่ปะทีนี้พอเราเพลินเราพอใจเรายินดีมีสุขสัญญามีสุภสัญญาเราจะยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราละยึดถือว่าเออก็มันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะอันนี้เป็นตัวฉันอยู่ในนี้มันจะมีลึกๆความเข้าใจว่าอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไงเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะสะดุ้งเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทำไมนะยึดถือไงจำไม่ได้เหรอโอ้โหมันเปลินมันลืมโอ้เราสะดุ้งสะเทือนเพราะเราไปยึดถือตรงไหนเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นเดี๋ยวนะถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเราก็จะยังไม่รู้สึกหรอกว่ามันเป็นทุกข์ไงเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันสุขอยู่นะยังดีอยู่นะเพราะมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งแต่เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนแปลงปึ้งปึ๊บปึ๊บงึนั่นเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็บอกว่าเออคุณก็จะต้องทนทุกข์อยู่ตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นน่ะทนทุกข์ไงทนอยู่กับมันทำไมคุณต้องทนอยู่กับมันน่ะโธก็แบบพอใจยึดถือไงคุณมีอุปทานยึดถือในสิ่งนั้นจึงต้องทนอยู่กับมันทนอยู่กับมันทำไมนะมันเปลี่ยนแปลงเอาแล้วถ้าไม่ทนอยู่กับมันได้ไหมได้ก็มีทางเลือกคือพยายามไปปรับมันให้มันเหมือนตามที่เราต้องการไงนี่คือทางเลือกที่หนึ่งเช่นว่าเราต้องการให้อากาศมันสบายอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะโลกอย่าร้อนขึ้นนะฝนก็อย่าตกนะโอเคแต่ฝนมันจะตกมากน้ำมันก็ท่วมด้วยใช่ปะไอตอนที่ฝนยังไม่ตกน้ำยังไม่ท่วมอากาศเย็นสบายดีโอ้ดีจังเนาะนั่นคือความเพลินความพอใจใช่ไหมความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือแล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราโอ้เราจะไปรู้สึกดินฟ้าอากาศเป็นของเราได้ยังไงได้สิความยึดถือมันอยู่ในทุกที่เราจะรู้สึกในลักษณะที่ว่าเออสิ่งนี้มันดีนะมันเป็นของเราเราอยากให้มีสิ่งนี้เป็นเราเราอยู่ในสิ่งนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้อยู่ใน environment แบบนี้เป็นแบบนี้ยึดถือได้ทุกอย่างอะยึดถือว่าโลกนี้ของเรายึดถือว่าสิ่งนี้ของเรายึดถือว่าเราเป็นสิ่งนี้มีในเรามีในสิ่งนี้เป็นไปได้ทุกระยะพอเรายึดถือแล้วเราก็จะมีความสุขเปลี่ยนไปตามสิ่งนั้นแต่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรใช่ไหมมันยังดีอยู่แต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ที่ว่าทนทุกข์นี่คือทนอยู่กับมันอะทนอยู่กับความทุกข์เนี่ยทำไมต้องทนด้วยอะก็เพราะว่าเรายึดถือแล้วไงทุกฝั่งเรายึดถือแล้วเราจึงต้องทนอยู่กับมันแล้วทำไมไม่ทนไม่ได้อะโอ้ยถ้าคุณไม่ทนอยู่กับมันคุณก็วางไปตั้งนานแล้วเราก็จะไม่ต้องทนทุกข์ไงถ้าไม่ทนทุกข์ก็วางแล้วก็ไม่ทุกข์ไงเพราะสิ่งนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ไงทุกฝั่งถ้าเราทนอยู่กับทุกข์เราก็ต้องทุกข์ตามสิ่งที่ทุกข์นั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์แล้วคุณจะทนอยู่กับทุกข์ทำไมเออก็นั่นน่ะสิเนาะเราก็วางความทุกข์ไงพอวางความทุกข์แล้วเป็นยังไงอย่าไปยึดถือความทุกข์ใหม่อื่นอีกนะอย่าไปยึดถือว่าเอองั้นก็ได้อยู่กับลมฝนก็ได้ถ้าชาวนาเขาชอบฝนตกคนชาวกรุงเขาก็ไม่ชอบหรอกฝนตกรถก็ติดน้ำก็ท่วมในขณะที่ชาวนานี่โอ้ดีใจคนหนึ่งยึดถือกับการไม่มีฝนอีกคนหนึ่งยึดถือกับการมีฝนก็อ่อนวอนขอร้องหรือไม่ก็พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่งแบบกันแล้วจะอยู่กันยังไงนี่นั่นสิถ้ายึดถือคนละแบบนะมันก็ไปเป็นคนละขั้วความยึดถือเนี่ยยังสืบต่อไปให้เกิดการแสวงหาพอมีการแสวงหาแล้วก็มีการได้มีการปลงใจรักมีความกำหนัดด้วยความพอใจเราก็จะมีการหวงกัน มีเรื่องราวที่สืบต่อตามเนื่องมาจากการหวงขั้นนั้นมีการใช้อาวุธมีการใช้กำปั้นมีการใช้ท่อนไม้สิ่งต่างๆทุบตีกันตามมาไม่ดีเลยมีปัญหาตามมาเอ้ามันทุกข์นะเนี่ยทุกข์เนี่ยมันขยายผลได้ไงคนนี้ทุกข์แล้วก็มาขยายผลต่อให้คนนั้นอีกเบียดเบียนกันต่อไปเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างมากขึ้นก็เป็นปัญหาสงครามยืดเยื้อต่อไปก็ไม่รู้มันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามไหมถ้ามันมีเหตุมันก็เป็นไปได้ถ้าเหตุนั้นมันหายไปดับไปการจะเกิดเหตุอะไรมันก็ดับไปหายไปได้นะเอาทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ก็มันตามเหตุไงเวลามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุแล้วนะทุกฝังเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงตามนี่นี่แหละคือมันเป็นทุกข์คือมันไม่เที่ยงไงเรามันจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงนะเรามาเห็นด้วยปัญญาทุกฝังในข้อนี้เราเห็นเปรียบเทียบส่วนต่างแล้วใช่ป่ะว่าเออถ้ามีสุขนะเราก็จะไปยึดถือก็จะต้องมาทนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของมันเอาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วสิ่งอะไรก็ตามท่านผู้ฟังมีกายของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยดูดินฟ้าอากาศอย่างนี้ก็ได้เปรียบเทียบมาตั้งแต่แรกถ้ามีเมฆเมฆนี่เป็นเหตุแห่งที่ฝนมันจะตกฝนมันก็ตกได้ในกรณีที่เป็นเมฆฝนถ้าเป็นเมฆที่ไม่ใช่เมฆฝนฝนมันก็ไม่ตกอ่ะเอาแล้วเมฆฝนนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็จะเกิดจากเรื่องอุณหภูมิบ้างเรื่องความกดอากาศบ้างเรื่องของแม่น้ำเรื่องของอากาศเกี่ยวเนื่องกันมาทำให้เกิดมีเมฆฝนขึ้นสภาวะของลมเป็นแบบนี้สร้างเมฆแบบนี้ขึ้นฝนก็ตกมีเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขานี่คือลักษณะที่มันชนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากในความที่ว่าถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปการทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แล้วยังไงนะถ้าเราเจริญทุกขสัญญาเราเห็นว่านี่เป็นทุกข์แล้วนี่นะเป็นทุกข์แล้วเราเข้าใจความทุกข์นี้ว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นของมันอย่างนี้แหละตามเงื่อนไขปัจจัยทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสิคำนี้นะท่านฟังหมายความว่าเราก็ไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นไงก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับมันคือมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันล่ะมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันจะฝนตกเราก็กางร่มเอาจะแดดออกเราก็หลบแดดเอาหาน้ำเอาเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์การที่ไม่ต้องไปทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์คือเพราะอะไรนะเพราะเราเห็นด้วยปัญญาพอเราเห็นด้วยปัญญาเข้าใจว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะเนี่ยแล้วจะไปทนอยู่ทุกข์ทำไมไม่ต้องมันจะมีปัญญาเกิดใช่ปะเราดูเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วไงมันน้อมเข้าสู่ตัวเราดูตัวเรากายของเราที่เราบอดี้สแกนมานี่ไล่มาจากปลายผมไปจนถึงพื้นเท้าไล่จากพื้นเท้ามาจนถึงปลายผมในกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคือของแข็งของเหลวก๊าซอยู่ในภายในมีองค์ประกอบของความร้อนด้วยธาตุสี่ประกอบกันนี้เราเรียกว่าเป็นรูปรอเรือสระอูปอปารูปะก็เรียกกายก็เรียกเป็นรูปมีหลายๆอย่างประกอบเข้ากันกองหลายๆอย่างเขาเรียกว่าขันจึงเรียกว่ารูปขันขันธะขันธะหมายถึงกลุ่มก้อนเป็นกองจะเรียกว่าฝูงก็ได้ฝูงแกะฝูงลิงฝูงม้านี่แหละใช้คำนี้เลยขันคือกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราเรียกว่ากลุ่มก้อนของรูปเราเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นั้นเป็นกองกลุ่มก้อนหนึ่งในกลุ่มก้อน5อย่างกอง5อย่างขันธ์5อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันในขันธ์ทั้ง5นี้ในกองนี้เอากายของเราคุณสมบัติที่เรากำลังมาพิจารณาในที่นี้ ือความที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์หมายถึงมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเมื่อเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงตามนี่เด้อย่างนี้มันค่อยเป็นตัวตนขึ้นหน่อยค่อยแบบว่าจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีสาระแบบนี้ได้หน่อยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงท่านฟังถ้ามันเป็นงั้นมันจบไปตั้งแต่ดินฟ้าอากาศแล้วแต่ดินฟ้าอากาศเมฆฝนหรือพระอาทิตย์มันไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขามันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วนะพอมันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วเราจะไปแบบว่ามีปัญหาอะไรกับเขาเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแบบนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไงก็ตามนั้นกายของเราก็เหมือนกันนะกายของเราก็เหมือนกันย้อนกลับมาเข้ามาในกายของเรากายของเราเนี่ยมันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเอาดูไหนอดนอนดูอ่ะโชว์เมื่อคืนนอนคนดึกท่านยังลุกปลุกขึ้นมาให้มานั่งสมาธิอีกมันก็ง่วงทำไมจะต้องมาปลุกกันตอนนี้โถตีสี่ตีห้าควรตื่นได้แล้วอย่านอนดึกหลายก็ถ้ามันนอนดึกไปแล้วตื่นเช้ามันก็ง่วงไงตื่นเช้าแล้วง่วงง่วงนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันตามเงื่อนไขปัจจัยที่คุณนอนดึกอ่ะมันไม่เหมือนมันก่อนก็มันก่อนคุณไม่ได้นอนดึกไงโอเคพอเมื่อคืนนอนดึกวันนี้ก็จึงง่วงก็เนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อมันมีการเหตุเปลี่ยนนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังโอ้ปวดเข่าปวดเข่าโอ้ปวดหลังปวดหลังเฮ้ยเมื่อก่อนทำไมไม่ปวดนะเอาเมื่อก่อนมันยังไม่มีแคลเซียมมันไปฝังอยู่ตรงข้อกระดูกเข่าข้อกระดูกหลังเมื่อก่อนนี่กล้ามเนื้อมันยังไม่มีกรดแลคติกแอซิดยังมีการยืดหยุ่นที่ดีอยู่พอเราใช้งานมากมันก็มีพังผืดเข้าไปเกาะมันก็ไปมีกรดแลคติกแอซิดสะสมไอ้สะสมไปสะสมไปมันก็ปวดปวดกล้ามเนื้อบ้างปวดกระดูกบ้างโอ้ทำไมมันถึงปวดก็เงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งพอเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงจะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมมันก็ไม่ได้แล้วทำไมบางคนเขาไม่ปวดก็เขาไม่มีเหตุเงื่อนไขแบบนี้ไงเขาอาจจะมีการออกกำลังกายหรือเขาอาจจะรักษาแบบอื่นถ้าไม่มีอะไรไปพอกพูนตรงนั้นเขาก็เลยไม่รู้สึกปวดคนที่แบบว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยแล้วตายเนี่ยก็มีนั่นเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยให้เขาป่วยเนี่ยมันไม่มีเขาก็ถึงไม่ป่วยแต่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่เหมือนเดิมร่างกายของพ่อเราไม่เหมือนเดิมนี่แหละมันคือทุกข์ให้กำหนดหมายในความที่ว่ามันเป็นทุกข์แบบนี้เรียกว่าทุกขสัญญาทุกขสัญญาในกายของเราว่ากายของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาหาความสุขได้แต่เป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่มีสาระมันไม่ได้ว่าจะเป็นตัวของมันเองคำว่าไม่ได้เป็นสาระนี่หมายถึงตัวของมันเองเนี่ยมันต้องพึ่งกับสิ่งอื่นไงไม่ใช่ว่าตัวของมันเองแล้วมันเป็นมันเองไงอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้านี่มาจากอะไรก็มาจากผ้าไงกางเกงหรือเสื้อเนี่ยมาจากผ้าผ้านี่มาจากอะไรมาจากได้เอางั้นถ้าเราจะตัดเสื้อสักตัวหนึ่งแหมเสื้อตัวนี้สวยงามจริงๆเลยไอ้นี่มันการตัดเย็บคุณต้องเลือกผ้าดีๆก่อนเขาก็จะบอกใช่ป่ะผ้านี่สำคัญนะคุณต้องเลือกผ้าเนื้อนี้เนื้อนี้เอาไหนสาระอยู่ที่เสื้อไม่ใช่เอาผ้าก่อนนี่ผ้าสำคัญสาระมันจะไปอยู่ที่ผ้าแทนใช่ป่ะเอาแล้วผ้านี้มาได้ไงอ่ะเอาได้มาได้เอาผ้าได้ผ้าไหมก็เอาเส้นไหมจากตัวไหมจากร่างของมันหรือจากฝ้ายหรือจากวัสดุอื่นๆมานี่ทำเป็นเส้นนะนี่ย้อมอย่างนี้นะนี่สาระมันอยู่ตรงนี้คนจะเขาจะขายของก็จะไปเน้นตรงจุดนั้นเนี่ยได้มางี้เอ้าก็ไปเอาได้ดิทำไมมาเอาผ้าหมายถึงว่าได้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของมันมามันดีงั้นอย่างนี้สาระมันก็ไปอยู่ตรงได้นั้นไปอยู่ตรงอะไรที่มันเป็นเหตุเงื่อนไขกันมาก่อนนั่นน่ะ เอาสาระจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ตรงเสื้อหรือว่าผ้าหรือว่าได้มันก็มีย้อนกลับไปเรื่อยๆเราตรงไหนคือสาระกันแน่หาไปหามาหาไม่เจอเอาก็ในเมื่อมันยังไงนะหาไม่เจอไม่มีสาระก็ถ้ามันสาระอยู่ตรงไหนสุขมันจะอยู่ตรงนั้นไงจำฟังเราจะแบบมาหาความสุขได้แต่กี้ไม่ใช่มากก็เสื้อให้เรามีความสุขนี่อยู่ไม่ใช่เหรอนี่ก็มันจะเริ่มรู้สึกว่ามันปลอมๆอยู่นะมันเฟกๆนะมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ถ้าเราจะบอกว่าเออเสื้อเนี่ยสวยงามมากเลยกางเกงกระโปรงก็งามอะไรต่างๆดีใช่ป่ะเออแต่เดี๋ยวนะรถนี่ทำมาจากอะไรนะทำมาจากเหล็กแบบนี้มีการดีไซน์มีการอะไรแบบนี้มีการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุเงื่อนไขของเขามาโอ้นี่เขาเล่าให้ฟังนี่สาระมันอยู่ตรงนี้ดีๆมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาฉันทำมาอย่างงี้อ๋อเหรอโอเคโอเคแล้วงั้นทำมายังไงทำไมถึงอันนี้มันถึงดีอย่างงี้เราไล่ไปเนี่ยมันก็จะว่ามีเหตุต่อมาอยู่ดีอะไอ้ตรงที่จุดที่ว่าเราจะเอาความแบบสวยงามดีงามเขาบอกว่าสาระมันอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าไอ้ที่สวยงามดีงามมันไม่ได้สาระมันอยู่ตรงนี้ไงก็นึกว่าสาระมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วจะมาเอาความสวยงามดีงามตรงนี้มันจึงก็แบบมันจะไปไงมันจะปลอมไงเอ้าสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะมาเอาความสวยงามตรงนี้สาระมันอยู่ตรงนั้นสาระมันอยู่ตรงผ้านี่จะมาความสวยงามตรงเสื้อนี่มันจึงค่อนข้างแบบเฟกไม่ใช่ของจริงละเออถ้าตรงเสื้อมันมีสาระอยู่ตรงเสื้อของมันเองนี่แล้วก็งามจริงๆเลยอันนั้นมันก็คือจะดีไงเอ๊ะแต่ในเมื่อมันของนี่มันไม่ใช่สาระจริงๆสาระจริงๆมันอยู่ที่เหตุของมันแล้วเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระเนี่ยมันจึงปลอมไงนึกว่ามันจะเป็นความสุขจอมปลอมเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมเป็นความปลิ้นปลอกปลิ้นปลอกของอะไรของจิตของเราที่หลอกให้เราเห็นว่าเนี่ยมันสวยงามนะนี่มันน่ายินดีนะมันน่าพอใจให้เราเห็นสุขในของที่มันเป็นทุกข์นั้นเห็นสุขในสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั้นทุกข์ที่พูดเมื่อสักครู่นะกับทุกขสัญญาไม่เหมือนกันนะเห็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงเวทนาเราจะมาเอาสุขเวทนาในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของมันเองมันไม่ได้มันไม่ใช่สาระจะมาหาสุขก็เวทนาในสิ่งที่ไม่ใช่สาระไม่ได้ก็ไปเอาสาระก่อนนั้นคือเหตุของมันที่มันจะไปหาสุขในสิ่งที่เป็นสาระตรงนั้นคือเหตุของมันเช่นผ้าที่จะไปหาสุขเอาก็บอกสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระมันอยู่ตรงได้เอ้าเหรอเราก็จะไปหาสุขได้แก่จอมปลอมในผ้านั้นหลวงพ่อเขาบอกมันไม่ใช่สาระตรงนั้นมันสาระอยู่ตรงได้ใช่ปะเอาก็ไปตรงได้ต่อไปอีกเขาจะไปหาสุขตรงนั้นมันจะหาไม่เจอไงเพราะมันก็ไม่ใช่สาระต่อไปอีกและต่อไปอีกเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันไม่มีจบวนไปแล้วก็วนมาแล้วก็วนไปไล่ไปได้หาอะไรหาเงาเจ้าของหาเจอไหมไม่มีอะไรเป็นเงาเฉยวนไปวนมาก็หาไม่เจอเหมือนหาพยับแดดพอเข้าไปใกล้ๆหาไม่เห็นนะมันอยู่ไหนนะพยับแดดเนี่ยคือเป็นปรากฏการณ์การสะท้อนของแสงที่เวลาเราขับรถไปตามถนนไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตหรือว่าถนนยางมะตอยก็ตามหรือแม้แต่จริงๆถนนลูกรังหรือทางเกวียนก็ได้เอาเวลาเที่ยงวันแดดร้อนๆนี่พื้นเนี่ยมันก็เป็นไอขึ้นมาใช่ไหมล่ะการสะท้อนของแสงเนี่ยมันก็จึงทำให้เราไม่ได้มองเห็นทัศนียภาพข้างหน้าได้อย่างชัดเจนมันก็จึงเป็นไอขึ้นมาเหมือนเป็นน้ำอยู่บนพื้นผิวถนนที่เรากำลังจะเดินทางไปข้างหน้านั้นถ้าเรามีความคิดว่าโอ้ยทำไมฝนมาตกตอนกลางวันอย่างนี้เนาะฝนตกแดดออกมันมีหรอเข้าไปหาดูจริงอ้าวไม่มีน้ำนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นภาพลวงตาไงทุกฝั่งคิดว่าจะมาหาสาระในสิ่งที่เป็นของลวงเนี่ยมันจะไม่มีเอาใหม่นะต่อไปนะเหมือนเวลาคนเขาตกน้ำท่านผู้ฟังเขาว่ายน้ำป๋อมแปมอยู่กลางแม่น้ำกระแสน้ำนี่ก็ซัดพัดพาไปโอ้จะหาที่อะไรเกาะเห็นอะไรมาลอยตุ่มป่องมาโอ้คิดว่าจะเข้าไปเกาะ คิดว่าโอ้ฉันจะรอดแล้วอย่างน้อยก็จะมีที่เกาะที่จับให้หายใจได้สะดวกแต่พอคว้าเขาจริงๆใช่ปะเอ้ามันเป็นฟองน้ำเป็นแบบว่าโฟมที่ลอยมาตามผิวน้ำเกิดจากการที่น้ำมันตีกันมากทางด้านต้นน้ำหรือไม่รู้ยังไงล่ะเกิดเป็นฟองน้ำแบบเป็นโฟมลอยมาทางผิวน้ำเป็นเหมือนแพใหญ่ๆแต่พอเขาไปจับจริงๆเนี่ยจับไม่ติดเลยมันหายไปเลยสลายไปเลยคิดว่าจะเอาสาระจากจุดนี้แต่พอจะเอาเข้าจริงๆหาสาระหาเกณฑ์สารไม่ได้โอ้ยแล้วคนจมน้ำน่าจะไม่ถูกหรอโอ้ทุกแน่นอนทุกฟังเหมือนคนคิดว่าจะไปหาน้ำจากตรงจุดที่มันไปยับแดดเนี่ยหาแล้วจะเจอไหมโอ้ยหาไม่เจอมันจะเป็นไงก็เลย

ท้ายฤดูมันจะเป็นฝนเม็ดใหญ่ๆฝนเม็ดแบบบางทีเม็ดเท่าหัวแม่โป้งอย่างนี้นะเป็นเม็ดใหญ่ๆเวลามันกลั่นตัวลงมาเวลากลั่นตัวลงมาน้ำหยดใหญ่ๆหยดลงบนผืนน้ำมันก็จะเป็นต่อมใหญ่ๆขึ้นมาบางจุดบางที่มันก็จะเป็นลักษณะที่มีแรงตึงผิวสูงมันก็จึงทำให้เป็นฟองขึ้นเขาเรียกว่าต่อมน้ำต่อมน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกกระจายอยู่บนผิวน้ำบางอันนี่โอ้โหมันใหญ่ด้วยนะแล้วมันก็แตกโป๊ะแตกโป๊ะออกโอ้มันเกิดแป๊บเดียวเองนะนี่นะแล้วก็ที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่จริงๆมันแตกปุ๊บออกมันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นน้ำแค่หยดเดียวโอ้ตรงนี้มันก็แค่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันใหญ่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันมีเยอะแต่จริงๆมันมีไม่เยอะถ้าเราจะเอาว่าให้มันเยอะๆแต่จริงๆพอไปเห็นว่ามันไม่เยอะทำไงอ่ะโอ้ก็เรียกเป็ดมาอีกหรือว่าคนที่เขาจะไปหาแก่นไม้ทุกฝั่งเป็นเปรียบเทียบไปต้องการแก่นไม้มาทำอะไรเสาเรือนบ้างมาทำฝาเรือนบ้างมาทำอะไรสิ่งต่างๆที่มันจะต้องใช้แก่นไม้ในการทำแต่พอเข้าป่าไปเจอต้นกล้วยต้นกล้วยป่าเนี่ยมันก็จะต้นใหญ่ๆหน่อยโคนมันก็จะดำด้วยใหญ่ด้วยขึ้นไปสูงชะลูดเลยแล้วปลีกล้วยมันอาจจะแบบว่าบางพันก็ชี้ขึ้นฟ้าถ้าดูไม่ดีมันก็พลาดได้ว่าเออนี่จะเป็นต้นไม้ที่มีแก่นเขาก็ตัดมาเอาลงที่นั่นแหละปอกกาบออกกาบที่หนึ่งกาบที่สองกาบด้านนั้นด้านนี้ให้แก่นอยู่ตรงไหนแก่นอยู่ตรงไหนโถ่ท่านฟังกระพี้ก็ไม่เห็นด้วยซ้ำแก่นจะไปเจออะไรต้นกล้วยไม่มีแก่นเอาแต่จะมาหาแก่นจากต้นกล้วยจะเจออะไรมันจะหาไม่เจอหรือว่าคนเขาเล่นมายากลเป็นนักแสดงมายากลกับลูกมือตัวขยันของเขาเล่นแสดงมายากลนี่เหมือนเสกของออกมาได้จากที่ว่าไอ้ตรงนี้มันมีอยู่ทำไมทำหายไปได้บางทีมายากลซับซ้อนกว่าอีกเหมือนเดินทะลุกำแพงได้เหมือนแบบหายจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นได้ขอโทษเก่งมากเลยพอดูจริงๆอ้าวมันเป็นทริคนะเนี่ยมันเป็นกลหลวงเฉยให้เราเข้าใจว่าหายตัวได้แต่จริงๆเนี่ยเป็นกลหลวงเป็นความสามารถเขาแบบนึงแหละที่สามารถจะลวงเราได้อ้าวไม่ใช่ของจริงเหรอโถคิดว่าเป็นผู้วิเศษโอ้ยเซ็งเป็ดเลยทุกฝังที่เรียกเป็ดมาเรียกเป็ดมาเนี่ยเพราะมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างจะทำให้เกิดความรู้ที่ว่าอ้าวโถจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปะโถเอ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่เราคิดว่ามันจะเป็นสุขสัญญาที่เราจะคิดว่าเออมันเป็นของที่นิจจังเป็นของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามที่เราปรารถนานั่นคือเป็นสุขสัญญาเป็นนิจจังสัญญาจริงๆเนี่ยมันเป็นทุกขสัญญาคือมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นคืออนิจจังในความที่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นทำให้ตัวมันเนี่ยมีคุณสมบัติของการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากที่เราว่าดูเหมือนเป็นน้ำอยู่ข้างหน้าจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นพยับแดดที่เราเห็นว่าเหมือนเขาเหาะเหินเดินอากาศได้ทะลุฟ้าทะลุกำแพงได้จริงๆเป็นมายากลที่เราเห็นว่าจะเหมือนมีแกนแต่จริงมันคือต้นกล้วยจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราจะเกิดความอ๋อขึ้นมาตรงนี้อ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราทำความเข้าใจคือพยายามกำหนดรู้คือสัญญาใช่ป่ะในทุกเนี่ยเพราะจริงๆมันคือทุกเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันไม่ใช่สุขจริงๆมันไม่ใช่สุขกายของเราจริงๆไม่ใช่สุขนะทุกฝั่งที่เรารู้สึกว่าสุขที่เรารู้สึกว่าสุขเนี่ยคือเราถูกจิตของเราหลอกอยู่พอเรามีความเพลิดเพลินพอใจลุ่มหลงไปจุดไหนส่วนใหญ่มันก็อยู่ในกายเราเนี่ยแหละแม้กินอิ่มนอนหลับเดินไปนั่นนี่ได้คิดนี้โน้นได้มันก็มีความสุขใช่ปะล่ะเรามีความสุขมีความเพลินอยู่ตรงไหนเราก็จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเนี่ยว่าอ๋อนี่มันสุขได้ถ้าแบบนี้เราจะสุขสุขในกายของเราแบบนี้นอนแบบนี้ก็สุขกินอันนี้ก็สุขสุขแบบนี้เราก็จะงง

0: เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราก็สัญญาของเราเหมือนกันเรียนสุขสัญญาพอเรามีสุขตรงไหนเราจึงมีความเพลินมีความพอใจไปตรงนั้นไงเพลินพอใจตรงไหนตรงนั้นก็มีความยึดถือคืออุปาทานยึดถือแล้วเราก็อยากใช้ให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอยากจะให้นี้เป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่เที่ยงนะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราก็อยากจะไปควบคุมเหตุปัจจัยนั้นด้วยมันจึงขยายออกไปละตัณหามันจะขยายออกไปละนี่คือลักษณะของตัณหาที่มันเป็นเครือข่ายขยายไปทั้งเหตุด้วยผลด้วยเหตุผลของตัณหานั่นแหละก็อยากจะควบคุมไปหมดพอควบคุมแล้วมันก็เป็นนิจจังใช่ปะความเพลินตรงนั้นมันจึงเกิดเราก็จะต้องทนอยู่กับความทุกข์นี้ทนอยู่กับสิ่งที่มันจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไงจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไงจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ไงจริงๆแล้วสิ่งนี้นั้นนั่นน่ะมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากพระพุทธเจ้าจะเอาความจริงมาเปิดเผยว่านี่เอาเป็ดออกไปคุณจะไม่ต้องมาเซ็งอีกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็ดนะจริงๆมันไม่ใช่สุขนะจริงๆมันคือทุกข์อยู่ตรงนี้ทุกขสัญญาท่านเรียกให้กำหนดหมายรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นทุกข์งี้นะนี่นะไม่ใช่แค่ทุกขเวทนานะทุกขเวทนามันยังน้อยไปคือทุกขลักษณะทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นสุขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขนั้นเราเรียกว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันในสิ่งนั้นมีทุกขลักษณะคือความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยในสิ่งอื่นสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงนั้นคือเหตุเกิดของเขาพอสาระอยู่ตรงนั้นเหตุเกิดอยู่ตรงนั้นเราตามสาระนั้นไปดูมันเป็นสาระจริงไหมลองพิจารณาดูอาจจะเหตุเกิดหรือเปล่าถ้ามีเหตุเกิดสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงเหตุนั้นเอาตามเหตุไปดูอีกมีเหตุอยู่ใช่ไหมเอาใช่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาระอยู่ตรงนั้นไหมก็ถ้ามันมีเหตุเกิดอยู่อีกสาระไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะมาหาความเป็นสาระในสิ่งที่ไม่ใช่สาระจะหาไม่เจอสุดท้ายจะหาอะไรเจอหาไม่เจออะไรเอาแล้วนี่เป็นยังไงเนี่ยโถมันหลอกเรานี่นะหะเวเลยท่านฟังหะเวเนี่ยว่าโถปะโถที่แท้มันเป็นอย่างนี้ที่แท้มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ของสุขที่แท้มันเป็นของทุกข์ของที่มันเป็นทุกข์เราจะไปทนอยู่กับมันทำไมของที่มันเป็นทุกข์เราจะไปยึดถือนั่นคือแบกมันไว้ทำไมเราจะต้องมาทนทุกข์อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นี้ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยทำไมถามตัวเองดูถามจิตดูจิตทำไมคุณไปยึดถือสิ่งนี้ก็ท่านบอกแล้วเหตุผลมันก็คือพอใจเพลินไงพอเพลินพอใจไปมันก็ไปยึดถือก็เพราะเหตุนี้แหละยึดถือมันเป็นตัวเรายึดถือว่านี้เป็นสาระแล้วมันมีสาระไหมไม่มีความจริงปรากฏว่าโถมันจริงๆไม่มีสาระเนี่ยแล้วจะเอามันไว้ทำไมนั่นน่ะสิไม่มีเหตุใดเลยที่เราควรจะยึดถือมันเอาไว้ไม่มีเลยเราจะตัดสินใจข้อนี้ไม่ได้นะระวังถ้าเราใช้อารมณ์ก็ฉันยังพอใจอยู่ก็อารมณ์ไงอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้เหตุผลดูด้วยเหตุผลคนเรามันจะใช้เหตุผลคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจิตเขายังมีความลำเอียงมีความอคติอยู่จิตต้องเป็นสมาธิคุยกับจิตที่เป็นสมาธินี่มันจะคุยรู้เรื่องแต่ถ้าคุยกับจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันก็ตามอารมณ์เวลาไหนจิตมันไม่เป็นสมาธิเราจะคุยเหตุผลกับเขาก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็ไปตามอารมณ์ชอบไม่ชอบแต่เวลาไหนจิตเป็นสมาธิคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยรู้เรื่องไม่ไปตามอารมณ์พอเรารู้เรื่องแล้วเนี่ยด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นที่จิตใช่ปะจิตรู้เข้าใจแล้วโธ่เรามันมาหลอกตัวเองนะนี่นะจิตเนี่ยมันหลอกตัวมันเองคือก็หลอกตัวเรานั่นแหละ ถ้าเรายังรู้สึกว่าจิตเป็นของเราเราก็หลอกตัวเองนั่นแหละเอาที่แท้เป็นอย่างนี้เหรอโทษทำไมสุดท้ายก็โทษใครโทษตัวเองไอ้ที่ว่าโทษตัวเองโทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนหลอกตัวเราเองนี่แหละมันจึงบอกโทษมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจะไปโทษใครที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองปัดโถเอ้ยโง่อยู่ตั้งนานอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นตำฟังท่านจะใช้คำว่าฮาเวจะอุทานขึ้นมาเลยว่าพาราหะเวปัญจักขันธาปัดโถที่แท้ขันทั้งห้ามันหนักมันไม่ใช่แค่รูปนะอะไรที่เกิดขึ้นในรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกนี่เกิดขึ้นในกายนี้ความรู้สึกนี่เกิดขึ้นจากที่เราเห็นภาพได้ยินเสียงจะมีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างความรู้สึกนั้นก็เป็นกองกองหนึ่งเป็นขันขันหนึ่งยังมีความหมายรู้อีกเรารู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เป็นสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นในกายนี้สังขารด้วยวิญญาณด้วยหมู่แห่งวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้ในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์หมู่แห่งวิญญาณทั้ง6ที่อาศัยกายนี้เกิดด้วยความหมายรู้ที่อาศัยสัมผัสอาศัยผัสสะนี้เกิดด้วยจากช่องทางต่างๆเหล่านั้นการปรุงแต่งกระบวนการของมันนี่ในกายนี้ก็ด้วยรวมมาลุมมาตุ้มกันอยู่ในกายของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าขันธ์5เนี่ยที่แท้ปัจโถมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของที่จะมาหาสุขมันไม่ใช่ของที่จะเป็นสาระแก่นสารมันเป็นของที่เป็นทุกข์มันเป็นของที่ไม่มีสาระมันเป็นของที่ไม่มีแก่นสารจะมาหาความเบามาหาความสุขในสิ่งที่เป็นหนักในสิ่งที่เป็นทุกข์มันไม่ได้และโทษใครโทษใครไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองโทษตัวเราเองเราจะไปโทษตัวเองทำไมมันก็ได้แค่ปัดโถเอ้ยมันก็อย่างนี้นี่เองปัดโถเอ้ยมันอย่างนี้นี่เองโทษใครไม่ได้ต้องฟังปัญญาเกิดก็ดีแล้วดีกว่าที่จะมาโง่ต่อไปวางได้เร็วเท่าไหร่นั่นแหละตัวเราเองนี่แหละมันนั่นแบกของหนักไปการแบกถือของหนักมันจึงเป็นทุกข์การที่ไม่ต้องมาแบกของหนักอีกนี่สิต่างหากเป็นความสุขไม่ใช่ว่าจะไปยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้สุขยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้ทุกข์นะท่านผู้ฟังเอ้าจริงเหรอใช่สิเพราะสิ่งที่เป็นสุขนั้นมันคือแค่สุขเวทนาสิ่งที่เป็นสุขมันคือกองของกายกองของรูปกองของเวทนารูปขันธ์เวทนาขันธ์เหมือนกันนั่นแหละยึดถือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขเราก็เป็นทุกข์อยู่ดีต้องทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ที่มันแฝงมาในรูปของสุขเวทนานั้นอีกทนอยู่กับมันอีกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าโอ้มันหนักแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเบามันไม่ใช่ของสุขคนเรามันจะไปหาความเบาเวลาที่ถือของมาหนักๆบอกว่าเออคุณเอาของเบาๆมาให้ผมอีกนั่นเดี๋ยวผมจะถือให้มันได้เบาๆหน่อยถือของหนักอยู่แล้วจะไปเอาของเบามาถือให้มันเบามันจะเป็นไปได้ไงทุกฝั่งมันก็หนักแบบเบาๆนั่นแหละมันจึงมาหลอกลวงตัวเองเอาไว้เราก็วางของหนักนั่นสิการแบกถือของหนักท่านจึงบอกเป็นความทุกข์ถือของเบาก็ทุกข์ถือของหนักก็ทุกข์อยู่ดีเราจะหาความสุขได้ไงไม่ใช่จะหาจากสุขเวทนาท่านฟังหาจากการปล่อยวางความทุกข์ต่างหากถ้าเราปลงภาระหนักเสียได้วางความทุกข์นั้นเสียความเบาเกิดขึ้นเองไม่ใช่ไปหาของเบาๆมาถือเราไม่ได้จะไปยึดถือเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาถ้าเราวางเวทนาได้ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเจาะจงลงมาเรียกสุขเวทนาเนี่ยถ้าคุณปลงภาระหนักคือสุขเวทนาได้นั่นเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเพราะอะไรเพราะตัณหามันถูกถอนออกแล้วอวิชชามันจางคลายไปแล้วตัณหาจางคลายไปอวิชชาจางคลายไปสุขอื่นที่เหนือกว่าสุขเวทนาที่เราเพิ่งวางไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะเย็นสุขแบบเย็นเย็นเย็นเย็นความเย็นนั้นคือนิพพานทุกฝังนิพพานแปลว่าเย็นมันจะชุ่มเย็นอยู่ในใจวางแล้วอย่าไปคิดถึงอีกนะระวังมันกลับกำเริบได้นะถ้ามันยังไม่หมดจริงเออใช่อยู่นั่งสมาธิพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงป ล่อยวางได้ดีทำฝั่งดีอันนี้เรียกว่าเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นบางทีมันชั่วคราวในขณะที่เราสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยการทำสมาธิอะไรต่างๆดีแต่พอเราเผลอสติมันตรงข้ามกับเพลินพอเราเผลอสติปุ๊บเราก็กลับไปเพลินอีกความเพลินใดความเพลินนั้นคือความยึดถืออุปทานมันก็ไปยึดถืออีกก็ไปติดหนึบยกของหนักขึ้นมาอีกมันก็ยังไม่พ้นทุกข์จริงไงชั่วคราวโปรโมชั่นให้ได้เห็นให้ได้รู้ก็อย่างดีทำตรงนี้ให้ได้บ่อยๆคุณผู้ฟังให้เข้าได้บ่อยๆให้เข้าได้บ่อยๆในความที่เราพิจารณาเห็นข้อนี้คือความยึดถือเนี่ยมันเหนียวมันหนืดตัณหาเนี่ยมันกว้างขวางกระจัดกระจายอวิชชาเนี่ยมันลึกล้ำซ่อนเร้นเราจะกำจัดมันได้ต้องซ้ำๆย้ำๆวันที่เราพิจารณาข้อนี้โอเคครั้งหนึ่งสองครั้งโอเคเข้าใจดี3ครั้ง4ครั้งเข้าใจดีบางทีมันต้องใคร่ครวญครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆไม่ได้ทำครั้งเดียวไม่ได้ทำ2ครั้งนะท่านฟังทำทั้งวันตลอดทั้งปีเป็นหลายๆปีบางทีหลายๆปีไม่พอเป็นหลายๆชาติมาแล้วนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทำครั้งเดียว2ครั้งมันไม่ได้บางคนก็ได้ทำไม่ได้ว่าจะต้องนับจำนวนครั้งอะทำก็ไปเลยทำตลอดใคร่ครวญตลอดทุกขสัญญาเราจะเกิดความเข้าใจเห็นความจริงรู้ถึงสิ่งที่ใช่ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ถึงสิ่งที่เป็นสาระหรือไม่ใช่สาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ 5แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระนั้นคืออริยมรรคมีองค์8คือปัญญาของเราคือสมาธิของเราคือสติของเรานั่นเป็นสาระนั่นเป็นประโยชน์สาระนี้ก็ไม่ใช่มาเที่ยงนะแม้แต่สมาธิแม้แต่ปัญญาแม้แต่สติก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันยังมีสาระมันยังมีประโยชน์ที่แฝงอยู่ในความไม่เที่ยงของมันนั้นเราเอามาทำเราเอามาปฏิบัติสิ่งนี้แหละท่านฟังจะเป็นที่พึ่งได้มันพึ่งได้ไงมันจะเป็นสาระขึ้นมาได้ให้เรารักษาปัญญาทำความเข้าใจนี้ให้ได้อยู่ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
9: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400 ล้านบาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านบาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย 2 ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
10: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอนหากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนามส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมต้องการสำนักงานประกันสังคมที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดระนองพร้อมรับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
11: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้แจ้งเตือนแนวโน้มสภาพอากาศช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาที8นาทีแล้วนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมครับพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤษแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะดิฉันแอลเชนันแก้วกล่ำนะคะวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคม2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ครับผมสวัสดีพี่แอลด้วยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้และท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนขับรถมาทำงานเห็นบรรยากาศในเช้านี้ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลย
1: คือต้องบอกว่าเมื่อเช้าขับรถมาเนี่ยช่วงก็ประมาณสักเกือบตีห้าปรากฏว่ามีเม็ดฝนตกลงมา
0: ตกแล้วเหรอ
1: ใช่ป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: แต่ว่า
0: อันนี้ขับรถยนต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้ามอเตอร์ไซค์คงเปียก
1: นะฮะอ่ะยังไงต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายท่านน่าจะออกมาทำงานกันแล้วนะช่วงเวลาแบบนี
0: ้โอ้ยเดี๋ยวนะหกโมงเช้าอาจจะยังไม่ออกกันนะน่าจะออกสักหกโมงครึ่ง
1: บางท่านเขาใช้ขนส่งสาธารณะนะเพราะว่าแล้วก็บางทีที่ทำงานอาจจะอยู่ไกลมากๆอ่ะนะฮะก็ต้องออกกันตั้งแต่ช่วงเช้า
0: ใช่นะครับก็จริงๆหลายๆคนคิดว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หมดเรื่องของประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนแล้วเนี่ยเมื่อวานวันจันทร์ก็บอกเลยว่าร้อนมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเจอฝนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่ฝนตกมากขึ้นด้วยนะครับผมและฝนที่ตกสะสมด้วยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยเนี่ยสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนตอนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรครับควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับส่วนฝนละอองในระยะนี้นะครับมีการสะสมฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากจะมีฝนตกลงมาโปรยปรายในหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เรามาเริ่มข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะในเรื่องที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชรวมถึงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเนื่องในโอกาสในการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปี
0: ครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: คณะต่างๆซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องกันทั้ง3คณะซึ่งเป็นการประชุมที่ตึกสันติไมตรีนะในหลังในนะคะทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการประกอบไปด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมอายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้กล่าวนะคะว่าในการประชุมในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการทั้ง3คณะเพื่อติดตามวาระการก้าวหน้าและ ตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลค่ะท่านได้ย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในด้านของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานเฉลิมพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆริณายกและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกิจในวาระครบรอบ100ปีการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการค่ะ
0: ครับส่วนในวันนี้นะฮะก็นายกก็จะร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็น่าจะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย2แล้วก็น่าจะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องของมติต่างๆมานำเสนอตลอดช่วงข่าวในทั้งวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับหลังจากที่มีการยืนยันนะครับในการกู้เงิน400ล้านบาทนะครับล่าสุดครับทางพรรคฝ่ายค้านครับประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรจติกาวณิชครับและผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านครับยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ครับทั้งนี้ครับฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลนะครับว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดนั้นมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสก็ต้องมาดูกันต่อไปสำหรับการยื่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ออกมาย้ำนะคะว่าการออกพรก.เงินกู้400ล้านบาทเนี่ยเพื่อเร่งเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้มีการไปยื่นนะต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงกรณีที่ทางด้านของนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดเงินกู้พรก.เงินกู้กรอบวงเงิน400ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังท่านบอกว่าในฐานะทางด้านของฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็คือต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามองว่าทั้งสองโครงการเนี่ยมีเจตนารมณ์เดียวกันก็คือต้องการให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ยังกล่าวถึงนะคะว่าถึงข้อท้วงติ่งจากทางด้านของนายกรจติกาวณิชว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังความคิดเห็นในทุกส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนนั้นต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับทางด้านของกรณีทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ระบุนะว่ารัฐบาลของงบประมาณเนี่ยถึง400ล้านบาทแต่ใช้เอกสาร5หน้าอันนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะ
0: ก็เรียกว่าภาษาการเมืองแหละก็คือแซะเลยว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยก็พูดกันอาจจะคนละเรื่องอันนี้ก็ต้องดูประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐบาลกับทางนักการเมืองที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นสีสันทางการเมืองเหมือนกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นสดใหม่ต้องมาดูกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามทีครับการ ออกพ.ร.ก.กู้เงินของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มีการอ้างเหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนการตรวจสอบของฝ่ายค้านนั้นก็เป็นไปตามกลไกของสภานั่นเองนะครับดีครับทำเพื่อประชาชนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนด้วยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องนี้หน่อยนะครับไปดูฝากฝั่งของรองนายกเอกนิติกันบ้างครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรรมประภาสครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านนั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญถึงการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับในเรื่องนี้ครับรองนายกบอกว่ารัฐบาลนั้นดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดครับจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันครับไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกนั้นซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%นะครับและก็มีแนวโน้มเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะ SMEและหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปครับอาจจะกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้ครับรองนายกก็ย้ำนะครับว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้นั้นเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวครับส่วนการที่ฝ่ายค้านนั้นมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับจะส่งผลกระทบต่อโครงการของรัฐบาลหรือไม่ครับรองนายกเอกนิติก็บอกว่านะครับอย่างไรก็ตามทีรัฐบาลยังต้องเดินหน้าตามขั้นตอนเนื่องจากพ.ร.ก.ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับพร้อมระบุว่าในการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการไว้ล่วงหน้าและยืนยันว่าไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในอดีตยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มอาจจะเพิ่มไปถึง 4-5 ได้คือ4%-5%ครับโดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบ10%เรื่องนี้ครับมีการหารือธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึงนโยบายต่างๆเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนสำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทย Plus รองนายกเอกนิติครับกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบการกู้เงินและการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก่อนเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผ่าน5หลักการครับคือการมุ่งเป้าการเกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสซึ่งเน้นย้ำในการกันกรองต้องเปิดเผยทั้งหมดและการทำงานร่วมกันนะครับโดยมีการนำภาคเอกชนครับมาร่วมด้วยขณะนี้ต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวาระต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นทางด้านของพ.ร.ก.เงินกู้นะคะที่ทั้งสองฝ่ายกู้เงินนะขออภัย400,000 ล้านบาทซึ่งทางด้านทั้งฝ่ายค้านเองแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะก็มีในส่วนของสีสันของทางด้านของการเมือง
0: ดีครับ
1: การเกิดขึ้น
0: นะรัฐบาลทำเพื่อประชาชนฝ่ายค้านก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนครับดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นกันอย่างไรแต่ว่าเรามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็พอเสร็จเนี่ยตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ขับรถเนี่ยเขามีการพกอาวุธปืนก็เลยนำไปถึงการไปตรวจคนบ้านปรากฏว่าไปพบคลังแสง
0: โอ้โหซึ่ง
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือในพื้นที่ชลบุรีไหมฮะ
1: ใช่ไปพบคลังแสงหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนอุดกันยาวมากเลยทั้งตำรวจทั้งกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าอาวุธปืนเนี่ยที่พบปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของตำรวจสน.สายไหมด้วยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันมาสัก2วันได้แล
0: ้
1: วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าโอ้โหปรากฏว่าผู้ที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นชาวจีนชาวจีนก็คือพบบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนด้วยนะ
0: มีบัตรประชาชนม
1: ี
0: บ
1: ั
0: ตรประจำตัวประชาชนคนไทย
1: แล้วคือมีบัตรต่างด้าวสีชมพูและอีกคนเนี่ยคือมีบัตรประชาชนสีฟ้า
0: เหมือนเราเลย
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยทั้งตำรวจเองทั้งกระทรวงมหาดไทยเองก็รีบที่จะชี้แจงเนี่ยแหละว่าเอ๊ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรตอนนี้ในส่วนของทางด้านของตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบทางด้านของอาวุธปืนรวมถึงที่มีทางด้านของตำรวจสน.สายไหมเนี่ยว่าเอ๊ะอาวุธปืนเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่
0: คือยิ่งขุดอ่ะยิ่งเจอโป๊ะเยอะขึ้นยิ่งเจอแบบหลักฐานต่างๆแล้วก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่า กว่าที่โค้ชเชนะฮะโค้ชเทควันโดจะได้เป็นซิติเซนจะได้เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยมันหลายปีมากแต่นี่กลับมีใครไม่รู้นะฮะเป็นบัตรประชาชนสีฟ้าเหมือนเราอันนี้ต้องสืบสวนกันต่อไปนั่นเรื่องนี้น่าจะยาวด้วยเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องนี้ก่อนแล้วเรื่องคลังแสงที่เจอก่อนดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนี้ถึงกรณีที่มีการตรวจพบอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมในความครอบครองของนายหมิงเฉินซันเนี่ยก็คือผู้ต้องหาชาวจีนท่านบอกนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือพบว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยมีชื่อผู้ครอบครองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สายไหม
0: คือเจอปืนคลังแสงเนี่ยนะปืนของเจอปืนที
1: ่
0: บ้านของคนจีน
1: แต่ปืนที่เขาพกตอนที่ขับรถตอนที่ขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ย
0: ไม่เป็นชื่อเขาเป็นชื่อของตำรวจสายไหม
1: ค่ะนะคะตอนนี้นะคะมีชื่อผู้ครอบครองเนี่ยก็คือเป็นเจ้าที่ตำรวจของสน.สายไหมซึ่งเป็นการซื้อปืนจากตัวโครงการสวัสดิการตั้งแต่ปี2545โดยใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็คือป.4นะคะระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนะคะดังนั้นในเรื่องของการซื้อขายต่อหรือการเปลี่ยนแปลงมือจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าต้องตกทอดเป็นมรดกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในส่วนของเส้นทางปืนเนี่ยที่ตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนคือพบนะคะว่าเป็นการซื้อขายต่อกันมาเป็นทอดๆ
0: อาจจะไม่ได้ขายจากตำรวจท่านนั้นมาที่คนจีนคนนี้แต่จะมีการขายมาเป็นทอดๆตั้งแต่ปี45เพราะนี่ปี67มัน20ปี
1: 69
0: ใช่ขอโทษปี69แล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: มันจะ24ปีแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองตอนนี้เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือเพื่อเป็นการตรวจสอบอาวุธปืนกระบอกนี้ว่าตกไปถึงมือชาวจีนได้อย่างไรโดยจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาสอบปากคำเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหากพบว่ามีความผิดทางวินัยก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและหากพบว่าความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนต่อไปด้วย
0: นำเสนอท่านผู้ฟังนี้ครับคือโครงการสวัสดิการผมใช้ว่าโครงการสวัสดิการซื้อปืนเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปี45อาจจะมีเงื่อนไขระบุว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็จะต้องตกเป็นของมรดกเท่านั้นคือไม่สามารถซื้อขายได้หรือบางทีนะครับในโครงการซื้อปืนสวัสดิการของข้าราชการอย่างผมเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องครอบครองไว้อย่างน้อย5ปีถ
1: ึ
0: งจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการซื้อขายได้อันนี้ต้องดูที่โครงการนั้นๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาปืนที่เรียกว่าถูกกว่าท้องตลาดจึงต้องมีเงื่อนไขต่างๆจริงๆนะฮะต้องไปดูว่าในกระบอกนี้กล็อก26เนี่ยมีการส่งต่ออย่างไรประมาณ24ปีกว่าจะมาถึงมือชาวจีนคนนี้นะครับผม
1: ค่ะ
0: และพูดถึงเรื่องของชาวจีนที่เป็นประเด็นตอนนี้แล้วเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของการออกบัตรประชาชนนะครับเรื่องนี้ต้องสืบสาวกันยาวเลยละครับเพราะว่ากว่าที่หลายๆคนบางคนทำประโยชน์เพื่อประเทศและกว่าจะได้บัตรประชาชนของคนไทยอย่างโค้ชเชเนี่ยใช้เวลานานมากแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าอยู่ในไทยเพียงแค่ประมาณไม่ถึง5ปีแต่ได้บัตรประชาชนเป็นอย่างไรเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์นะครับเรื่องนี้นายกนะครับได้พูดถึงนะครับว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ครับไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการส่วนกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้มีการรับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาต จึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเคสนี้อาจจะไม่เป็นต่างชาติเพราะว่าเป็นคนไทยไปแล้วนะฮะย้ำว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่นายกกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอันนี้เป็นการกล่าวจากทางท่านนายกอนุทินนะครับก็สรุปนะฮะประเด็นอาจจะไม่ต้องสังคายนาทั้งระบบเพราะเป็นความผิดรายบุคคลแต่ก็ต้องไปดูว่าในรายบุคคลที่กระทำผิดคนนั้นเนี่ยถ้าจะไปสืบสวนจนถึงเรียกว่าเป็นขบวนการหรือเครือข่ายค่อนข้างชัดเจนนะฮะพี่น้องประชาชนน่าจะเห็นแล้วว่าน่าจะมีคนไทยหรือมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่ในขบวนการนั้นอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นไม่สามารถจะออกทะเบียนราษฎรให้กับชาวต่างชาติเป็นคนไทยได้แบบนี้นะครับ
1: อืมค่ะอ่ะไปดูเรื่องของกัมพูชากับทางประเทศไทยกันหน่อย
0: ปิดท้ายนะ
1: ปิดท้ายช่วงแรกกันมีประเด็นกันอีกแล้วก็คือมีสำนักข่าวกัมพูชาก็มีการเผยแพร่ข่าวนะว่าไทยเนี่ยได้มีการตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็คืออันโคลสเนี่ยตอนนี้พอข่าวนี้ออกไปคนไทยก็อ้าวแล้วยังไงกันนะคะเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่าถึงเรื่องนี้ในกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยค่ะได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็คืออันโคสนะคะในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุค่ะว่าการเจรจาดังกล่าวนี้มีหลายชั้นนะและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณาทางด้านของกลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอย่างเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันโดยด้านของนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านได้กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นของผลลัพธ์เนี่ยบางอย่างก่อนที่จะเริ่มมีการพูดคุยกัน
0: เห็นผลแล้วก่อนจะคุยนะ
1: นะซึ่งอาจจะเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้น
0: เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะคร
1: ับ ส่วนการพบปะกันระหว่างทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและของไทยและกัมพูชาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นตามภาพข่าวการเมืองช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
0: ที่ประชุมที่ฟิลิปปินส์
1: ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันนะและยังไม่ได้มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆโดยเฉพาะก่อนที่จะไปถึงการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนก็จะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะก็ขอยืนยันว่าให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบอย่างแน่นอนและย้ำว่าเป้าหมายหลักก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การหารือกันเพื่อให้เกิดฝ่ายใดที่นำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะเพราะหากเริ่มต้นด้วยทัศนะเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะคะอ่ะพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้งสองนี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเป็นเวทีสำคัญแล้วครับในด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569การประชุมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับพี่น้องที่ไหนก็ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกก็ประกอบไปด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแหละครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการฆ่ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดีแล้วครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงได้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลกโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์เลยครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติที่มีความเข้มงวดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อม

การให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแหละครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่พร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบและครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นก็พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายครับซึ่งทางสคบก็สามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า80%คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวกันต่อไปทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ1ต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน 2. การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทย 3. ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้

0: ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอ้าย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยแหละครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข Unclose หรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันโคลสสำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้ห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอ้ามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับผมและพี่แอลนะครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะหลังจากนำเสนอข่าวไปในช่วงแรกครับเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานนะครับนั่นคือเรื่องของการพักโทษนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับซึ่งกรมคุมประพฤติครับออกแถลงการกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นนักโทษนะครับผมเด็ดขาดชายใกล้พ้นโทษและพ้นการพักการลงโทษในวันที่9กันยายนนี้ครับโดยนะครับทางกรมคุมประพฤตินะครับสำนักงานคุมประพฤตินั้นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับเรือนจำกลางคลองเปรมได้มีการดำเนินการติดกำไร EM ทันทีภายหลังจากมีการไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติครับและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยก็คือบ้านจันทร์สองล่าภายในระยะเวลา3วันนะครับผมซึ่งในระหว่างการพักการลงโทษนั้นผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นระยะเวลาพักการลงโทษดังต่อไปนี้ครับ 1. พักอาศัยตามที่อยู่และผู้อุปการะที่กำหนดหากเปลี่ยนต้องขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติก่อนง่ายๆคือต้องอยู่ในบริเวณของบ้านจันทร์สองล่าเท่านั้นนะครับ 2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากถูกลงโทษต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทุกครั้ง3. ต้องประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนงานที่ทำงานต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ 4. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานตัวเดือนละ1ครั้ง 5. ห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต 6. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย 7. ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสารเสพติดอาวุธปืนกระสุนและวัตถุระเบิด 8. ห้ามติดต่อผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติ 9. ห้ามคบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ 10.ต้องแสดงหนังสือพักการลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจหากสูญหายต้องแจ้งทันที 11. หากฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนการพักการลงโทษทั้งนี้ครับหากผู้ได้รับการพักโทษนะครับฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและอาจมีคำสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปครับ
1: ค่ะก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือชี้แจงนะคะกรณีของทางด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้สำหรับในเรื่องของการพักโทษนะคะซึ่งกรมคุมประพฤติก็มีการออกหนังสือมาชี้แจงนะคะไปดูกันที่เรื่องของโรคไวรัสโคโรนากันหน่อยซึ่งเขาก็มีการยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวของค้างคาวนะค้างคาวสำหรับในประเทศไทยเรื่องนี้เองค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำท่านได้กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับข่าวสารข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของสำหรับประเทศไทยนะฮะท่านบอกว่าสำหรับอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงนะก็คือเรื่องของการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทยซึ่งทางกระทรวงดีอีได้มีการตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีการยืนยันว่าเป็นข่าวจริงโดยจากที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวในประเทศไทยซึ่งเป็นการค้นพบนะคะจากระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ตามแนวคิดOne Health ซึ่งเป็นการติดตามป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทั้งนี้นะครับปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะเพราะว่านี่คือการติดเชื้อในค้างคาว
0: ค้างคาวอีกแล้วเหรอ
1: ค้างคาวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และจากการศึกษาก็คือพบว่าเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อโรคและการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโคโรนาCOVID-19 ซึ่งจากนี้วัคซีนป้องกันCOVID-19 ยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคจึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำ
0: ข้อมูลนี้เรานำเสนอเพื่อท่านได้รับทราบข้อมูลทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์แต่ไม่อยากให้ท่านตื่นตระหนกนะครับเราก็นำเสนอความเป็นจริงนะครับว่าตอนนี้พบเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าพบในตัวค้างคาวและค้างคาวครั้งนี้เป็นค้างคาวในไทยน
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นค้างคาวที่มาจากจีนเหมือนตอนโควิด-19แต่ค้างคาวในไทยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปติดจาก สัตว์สู่คน
1: คอ
0: ย่างไรก็ตามเป็นข้อมูลให้ท่านได้รับทราบกันนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องและการปิดท้ายสำหรับปิดท้ายทันไหมทันสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับนำเสนอก็หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของไวรัสฮันตาครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการติดตามเรื่องของไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดนะครับภายหลังทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนั้นรายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ย้ำนะครับขณะที่ไทยเรายังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวยังมีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ำครับอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับก็ย้ำแล้วกันว่ายังไม่เจอผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับผมอัปเดตเป็นแบบนี้ในทุกวันสำหรับในการข่าวยามเช้าครับเวลา6:08 นครับวันนี้เรา2คนพี่แอลผมนะครับแล้วก็พี่โจสุวิสมนัสพี่สายชนนีสังทีมงานของนิวมีเดียต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนการที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศคณะรัฐมนตรีเตรียมหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพฤชมงคล